0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันหักมันละ2 3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังมัน
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ี
2: ความทร
3: ุ
2: ดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูนนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของเราครับ
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูจับบานไปด้วย

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะนี่มันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: สี่ครับสี่ร่องครับ
4: เพ
0: ื่อ
4: แบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่สามตัวก็ได้แต่สี่ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
4: แล้วเราต้องซ้อมตัวประตูด้วยไหมคะ
0: ซ้อมครับทำเหมือนกันนะ
4: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ถูกตั้งของ
0: ใครประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามมุมกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนเรียกว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดเข้าในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตัวนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี่
2: ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่มัน
2: ใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย
1: ค
0: ือทางมานาวูก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเ
1: ล
0: ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ในบันไดก็ใช
0: ่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละ
1: เอาแล้ว
0: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปหมดไปหมดแล้วไปหมด
0: ลองชิมเลยลองชิมโอเคได้ได้ก็รู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกนอนแค่อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุมาแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาใช่เหรอวะ
3: ไม
2: ่
3: ใช่
2: นะปีไม่ได้โหปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเล
3: ย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำมาด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ยังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำเนียอะไรก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดด
0: เออใช
1: ่
0: อันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่รอยตะปูที่ติดตั้งไว
0: ้แล้วก็นี่
1: ก
0: ็ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค
0: ือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรบ้าง
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้เรา
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตัวนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: เหย
0: ีย
2: บไปเพื่อชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้นก็ได้
0: ไม่กว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเนาะคงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยใช่ไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน

0: ต้นอะ
1: หลัก
2: อันนี้ป่ะ
3: อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้องสวยงามอ
1: ันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
2: นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
3: า
2: ะ
3: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
2: น
3: ิ
2: ้วครึ่ง
3: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
2: ่
3: ะ
2: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
3: ใช่ใช
1: ่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยแหละบันไดเนี่ย
3: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
2: เออใช่
3: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
2: สบายเท้า
3: ใช่ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: เออใช่
3: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
2: ประตูเดิมมาเปิดออก
3: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
2: เราก็จะตึงๆไปอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
2: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปหลัง
1: มันไม่มีพื้นที่ให้ตรงนี้มันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
3: ใช่ใช่ใช่
2: โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
3: ใช่แล้ว
2: นะฮะให้มันเปิดเข้ามาในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
3: ใช่
2: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
3: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตอนนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: นะฮะขยับมีอะไรอีกข้างบนน
1: ี้ขยับข
2: ึ
1: ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
0: นะผมว่าคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออนี่เห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: เออน่ะๆๆ
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังชั่นอลขึ้นนะครับมีอะไรมั้ย
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนผุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมเนาะมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ป
0: ลี่ยนไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
1: ใช่
0: เออเนาะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: เข้าไปรา
1: ชการ
0: เนี่ยต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลืออะไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: อันนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่
0: อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: ไอ้แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านนี่คือเลขที่หมด
1: ใช่ครับต้องเป

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับนี่เราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมังทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระพี้จันทร์ต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือเรียกปี้จันทร์ภาคกลางเรียกกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 8-20 เมตรโคนต้นเป็นภูพอดเปลือกสีน้ำตาลเทาแตกปริเป็นร่องและจะหลุดล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆเรือนยอดทรงกลมพุ่มแน่นทึบใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบคลี่ออกเวียนสลับมีใบย่อย 7-21 ใบใบอ่อนหรือยอดอ่อนสีน้ำตาลอมแดงมีขนปกคลุมดอกเหมือนดอกถั่วสีม่วงแกมขาวหรือสีชมพูอมม่วงออกดอกเป็นช่อแขนงค่อนข้างโปร่งแยกแขนงตามง่ามใบตามซอกใบบริเวณกิ่งและปลายกิ่งแต่ละช่อมีดอก 15-20 ดอกดอกตูมสีน้ำตาลเข้มหรือม่วงดำกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันคล้ายรูประฆังสีม่วงดำมีขนอ่อนปกคลุมปลายแยกออกเป็น5แฉกออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมผลเป็นฝักลักษณะแบนรูปขอบขนานปลายแหลมเปลือกเกลี้ยงหนาคล้ายแผ่นหนังขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำรากเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพแวดล้อมทนแรงได้ดีมากเนื้อไม้กระพี้จันทร์นิยมใช้ทำเยื่อกระดาษ

ทำด้ามเครื่องมือแกะสลักทำดินสอและใช้ในการก่อสร้างเช่นวงกบประตูหน้าต่างใบอ่อนยอดอ่อนนำมาประกอบอาหารเช่นแกงยำเป็นต้น

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังฆ

วรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เฮ้ยนี่พวกเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
0: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิครับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน
5: เฮ้ย
4: ส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับ

0: ูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้
2: ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
3: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
2: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
2: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
3: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
0: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
3: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: กันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะใจไม่ออกแล้ว
3: ขอโทษข
4: ้
3: าแค
4: ่
3: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
2: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
3: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เท่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
3: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันนึงก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้อร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะ
3: ช่วยเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
2: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
3: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะแบกอันประจำจังหวัดสระบุรีตะแบกเป็นพันไม้ในป่าเบญจพรรณชื้นป่าดงดิบชุ่มชื้นป่าน้ำท่วมตามท้องนาสูงจากระดับน้ำทะเล 20-300 เมตรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตรมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่นเช่นที่ราชบุรีและตราดเรียกตะแบกไข่นครราชสีมาเรียกตะแบกนาลำปางเรียกเปื้อยต้องเปื่อยนาภาคใต้ที่ยะลาปัตตานีเรียกบางอตมะกอส่วนที่นราธิวาสเรียกบางอยามูตะแบกมีโคนต้นเป็นภูพรเปลือกเรียบเป็นมันสีเทาอมขาวหรือเทาอ่อนมีรอยแผลเป็นดวงตลอดลำต้นคือแตกล่อนเป็นหลุมตื้นใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยแผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอกกว้าง 5-8 เซนติเมตรยาว 12-20 เซนติเมตรปลายใบมนเป็นติ่งแหลมเล็กโคนใบสอบมนขอบใบม้วนขึ้นใบอ่อนสีออกแดงตะแบกจะออกดอกในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนออกดอกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่งดอกตูมรูปคล้ายลูกข่างมีจุกสั้นๆที่ยอดกลีบเลี้ยงมีสันนูนพาดตามยาวมีกลีบดอก6กลีบดอกตะแบกเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-3.6 เซนติเมตรมีเกสรตัวผู้จำนวนมากดอกมีสีม่วงอมชมพูแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวผลมีลักษณะเป็นรูปรีหรือรูปไข่มีขนาดยาวประมาณ 1.3-1.7 เซนติเมตรกว้าง 0.8-1 เซนติเมตรผลเมื่อแก่จะแตกออกเป็น6ซีกเมล็ดมีขนาดเล็กมีปีกโค้งทางด้านบน1ปีกขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดต้นตะแบกมีประโยชน์สำหรับใช้เป็นยาเปลือกใช้ปรุงเป็นยาแก้บิดท้องร่วงลงแดงแก้ถูกยาพิษและมูกเลือดรากต้มเป็นยาแก้ปวดเมื่อมีไข้

0: ต้องหยุดการรณรงค์แล้วก็ลงมือทำ
1: ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับ6ของโลกที่ปัญหาขยะพลาสติกมากที่สุดนะครับ
0: แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ประเทศไทยผลิตขยะขึ้นมาเนี่ยจากทุกคนเนี่ยนะครับปีหนึ่งก็27ล้านตันแล้วก็จะเป็นขยะพลาสติกประมาณ2ล้านตัน
1: แล้วขยะพลาสติกตัวนี้ก็ส่งผลกระทบโดยเฉพาะยิ่งผลกระทบต่อทะเลผลกระทบต่อทางน้ำเวลาปลาก็หากินก็จะกินพวกไมโครพลาสติกเข้าไปหรือชิ้นใหญ่นะฮะก็เป็นอาหารปลาเช่นเดียวกันอย่างกรณีของปลาวาฬนำร่องที่มาตายในประเทศไทย
2: มีวาฬนำร่องนะคะลอยตัวผิดปกติลมหายใจมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีก้อนเนื้อกระจายอยู่ทั่วลำตัวอาการหนักจริงๆก็เลยตายในที่สุดค่ะ
3: ผ่าท้องออกมามีพลาสติกในกระเพาะอาหาร80ชิ้นครับ
0: ตัวเลขแน่นอนอ่ะผมคิดว่ามันเพิ่มขึ้นร้อยละ12ในขยะโดยรวมเนี่ยเป็นที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันอาจจะขยับไปเป็น 13-14% ในอนาคตถ้าเราไม่ลงมือทำอะไร
1: แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือทำอย่างไรให้คนทิ้งขยะให้ถูกที่แล้วนำไปจัดการให้ถูกต้องนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าที่เรามีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็คือคนทิ้งขยะไม่ถูกที่ทิ้งลงคลองจากคลองสู่แม่น้ำจากแม่น้ำออกสู่ทะเลเพราะว่าพลาสติกเวลาย่อยสลายใช้เวลานานนะฮะกว่า500ปีนะฮะย่อยแล้วไม่ไปไหนจากชิ้นใหญ่ก็เป็นชิ้นเล็กๆ

0: ความก้าวหน้าระดับหนึ่งครับเท่าที่ผมมองนะ
1: ตอนนี้คนไปซื้อของร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven นะครับปฏิเสธถุงหูหิ้วคิดเป็นมูลค่า98ล้านบาทแล้วณวันนี้นะฮะคนตื่นตัวเรื่องนี้เยอะในขณะเดียวกันห้างอื่นเนี่ยเซโนทูโฟมงดให้ถุงนะครับ
0: ในประเทศไทยเนี่ยผลิตภัณฑ์พลาสติกส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณ2ใน3ส่วนเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นพวกถุงหูหิ้วแล้วก็โฟมนะซึ่งไอ้โฟมกับถุงหูหิ้วเนี่ยรัฐบาลไทยหน่วยงานรัฐพยายามที่จะยกเลิกในอนาคตอันใกล้ซึ่งมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาในขั้นต้นอย่างที่ผมบอกไปแต่มันก็ยังเหลืออีกประมาณ2ใน3ส่วนที่เราจะต้องจัดการ

0: พลาสติกก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะฮะแล้วถ้าเราจะเป็นต้องใช้อย่าทิ้งพลาสติกลงน้ำอย่าทิ้งพลาสติกลงคลองลงทะเลสัตว์น้ำนะฮะกินไมโครบีหรือกินไมโครพลาสติกเข้าไปสะสมในตัวสัตว์น้ำเรากินสัตว์น้ำเข้าไปซึ่งตอนนี้เขาตรวจพบจระของมนุษย์นะฮะก็มีไมโครพลาสติกก็ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างนี้ในภูมิภาคเราเพราะเราทิ้งขยะกันเยอะมันก็จะกลับมาหาเราเองนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
1: เราจะต้องหยุดการรณรงค์แล้วก็ลงมือทำแบบว่าไปแคมเปญอย่างเดียวเราจะเปลี่ยนใช่ไหมครับบอกว่าให้ลดละเลิกแยกขยะนู้นแยกขยะนี้ผมว่าคนไม่เปลี่ยนเพราะว่าคนติดอยู่กับความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องสร้างอย่างที่บอกว่าสร้างสภาพแวดล้อมสร้างเงื่อนไขให้คนรู้สึกว่าไอ้ถ้าเราจะปฏิเสธถุงพลาสติกเนี่ยเขาก็ยังยินดีอยู่โจทย์ผมว่าโจทย์นี้สำคัญเป็นโจทย์ของหน่วยงานรัฐเป็นโจทย์ของภาคธุรกิจแล้วก็เป็นโจทย์สำหรับทุกๆคนที่จะช่วยกัน

0: การผจญภัยครั้งของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซนตี้โฟร์ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
0: PEA

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนเนี่ย

0: ถวนี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
1: อพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: โบกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: กันแก้ว
1: เฮ้ยรถเฮ้ยแล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: สร็จแล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนหรอครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้เนอะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีพ่อ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
7: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานพ้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่
0: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้

0: ะแนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
1: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
2: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
0: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
3: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
5: พายุฝนมาแล้วลูกไปไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
7: ปลอดภัยครับ
5: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้หวั่นแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
2: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
0: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
2: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยาก

0: ละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
2: ใช่ๆเคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
1: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
3: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
2: เย้ดีใจปลอดภัย
0: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
3: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
4: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: พระองค์ทรงพระเจริญ
4: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
3: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
1: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
4: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
3: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
7: ได้ทุกวัย
8: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
9: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
10: ได้ค่ะ
9: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
11: ปิด
12: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6ค
9: คัด1เทค1 5 4 3 2 action
6: หนูดีค่ะ
10: พลอยใสค่ะ
9: หนูนี้ค่ะ
11: ยังทำดีตามพ่อสอน
12: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเวลาเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักหรือถนัดเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าหากสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมีปัญหาหรือเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราจะก้าวข้ามความทุกข์หรือความยากลำบากนั้นอย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างของเพื่อนๆ เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อครอบครัวและคนรอบตัวอย่างมีความสุขโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเราไปติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้มีโอกาสติดตามเยาวชนคนดีจากโรงเรียนวัดใหม่มาที่บ้านของพี่ๆเขากันค่ะทำให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของการทำหน้าที่และเยาวชนที่ดีเข้าใจหลักการทรงงานที่ว่าทำงานอย่างมีความสุขตามคำสอนพ่อในหลวงรัชกาลที่9พี่ๆเขานอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของครอบครัวได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขามีความสุขและอิ่มเอมใจในการทำหน้าที่ของลูกที่ดีโดยไม่มีสิ่งใดตอบแทนดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าการทำงานกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดให้เป็นการตอบแทนนอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและพระองค์ก็ทรงแสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างทุกครั้งจากภาพที่พระองค์ทรงงานช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ค่ะ
1: ที่หนูประทับใจก็คือท่านทรงให้ความรักแก่เราท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยและท่านยังทำโครงการ 4,000 กว่าโครงการเพื่อเราค่ะท่านเคยสอนว่าท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นคนดีในสังคมสิ่งที่หนูเอามาปรับใช้ก็คือการที่เราเป็นคนดีนั้นเราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องเป็นคนดีและเราก็ไม่ทำเรื่องร้ายๆกับตัวเองกับคนอื่นค่ะ
2: ผมเอาคำสอนของพ่อเกี่ยวกับการออมครับคือไม่ใช้ฟุ่มเฟือยไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างพอมีพอกินครับเราเป็นเด็กไม่ควรที่จะใช้สุรุ่ยสุร่ายควรประหยัดอดออมและเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูซื่อสัตย์สุจริตครับยังทำดีตามพ่อสอน
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆการทำความดีตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะทำให้เรารู้จักหน้าที่และเป็นลูกที่ดีแล้วแต่ยังสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้บนพื้นฐานการทำความดีด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: โอเคไม่พลอยสายอินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซฟ
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงนุชวงคำวังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะค่ะโตขึ้นหนูก็อยากเป็นพยาบาลนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นคนป่วยที่ลำบากค่ะหลักคำสอนของพ่อหลวงที่หนูนำมาใช้คือความอดทนค่ะหนูอยู่โรงเรียนนี้หนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่อยู่กับแม่นะคะอยู่กับคณะครูอยู่กับเพื่อนก็ต้องมีความอดทนต้องอยู่ร่วมกันค่ะพ่อหลวงเป็นคนที่มีความอดทนนะคะช่วยเหลือทุกคนคิดถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะคำสอนที่หนูอยากให้เพื่อนไปปรับใช้ก็ความพอเพียงนะคะพอปลูกกินด้วยตัวเองค่ะอยู่อย่างพอเพียงประหยัดอดออมค่ะ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่าทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแรงซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้นเมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงฉะนั้นความสามัคคีและความเพียงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: จูนอ
0: ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อจูนจูนจูนจูน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิด
0: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
6: ยังทำดีตามพ่อสอน
7: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับพี่เหม่งจ๋ายและพลอยสวยในเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
4: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีอยู่หลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจมากที่สุดคือเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เราระเบิดจากข้างในครับ
8: ฮะระเบิดเลยเหรอคะ
4: ใช่ครับระเบิด
0: ใช่ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามชมตัวอย่างกันเลยค่ะ
4: ถูกต้องแล้วครับไปชมกันเลยเย้

0: สวัสดีครับผมนายพารุพงษ์เทียมเชียงนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับ
1: สวัสดีครับกระผมนายอนุชาแซ่หลอกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
2: สวัสดีครับผมนายชัดชัยแซ่วื้อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ครับเกี่ยวกับยุวเกษตรกรนี่ก็คือเป็นทักษะชีวิตครับให้กับเด็กๆและเยาวชนครับเพราะว่าส่วนมากพ่อแม่ของผมก็เป็นเกษตรครับพวกผมก็เลยต้องศึกษาไว้เป็นพื้นฐานของทักษะชีวิตครับเรื่องของการเกษตรมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่พวกนี้ครับผมคิดว่าถ้าเราศึกษาครับมาทำเรื่องของเกษตรได้ครับและสามารถทำเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได้กว่าที่เราไปทำอาชีพอื่นๆครับ
1: ผมอยู่ในครอบครัวเกษตรกรครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบเกษตรกรรมตั้งแต่เด็กๆแล้วผมทำเกษตรกรรมตั้งแต่เด็กๆครับบางคนเขาอาจจะแบบว่าไม่ชอบเกษตรเพราะว่าแดดมันร้อนและการเกษตรนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาทำแล้วเราจะจนลงหรือว่าไปกู้เงินเขามาทำแต่เราจะทำอย่างพอเพียงแล้วก็ทำแบบเกษตรผสมผสานจะทำให้เรามีฐานะที่ดีขึ้นครับมีเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับแล้วก็การระเบิดจากข้างในก็คือการมุ่งเน้นพัฒนาที่ตัวบุคคลและชุมชนครับก็คือถ้าเราอยากจะให้ความรู้อะไรสักอย่างให้กับคนแล้วก็ไปให้ความรู้แล้วก็พัฒนาที่คนโดยเฉพาะครับถ้าเขาได้ความรู้แล้วต้องทำให้เขาชื่นชอบในงานที่เขาอยากจะทำถ้าเขารักแล้วก็ชื่นชอบในงานนั้นเขาก็จะทำแบบเต็มที่แล้วก็ได้ผลผลิตมาอย่างเต็มร้อยครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5สอนนะครับอย่างของผมผมคิดว่าการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันครับไม่ใช่ว่าเรื่องทางด้านเกษตรอย่างเดียวครับถึงแม้คุณจะเป็นหมอหรือเป็นอะไรก็ตามครับคุณก็ยังมาใช้ได้ครับแต่ขอแค่คุณรู้ถึงหลักการและวิธีการให้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันเป็นยังไงแล้วก็ใช้ในกับในที่พระองค์ท่านได้สอนไว้ว่ายังไงบ้างครับ
2: พระองค์สอนให้รู้จักพอเพียงครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามทางสายกลางครับผมคิดว่าถ้าเราพอเพียงเราไม่ต้องการในสิ่งที่มันไม่จำเป็นครับใช้แค่สิ่งที่จะเป็นต่อตัวเราก็พอแล้วครับผมในฐานะเป็นเยาวชนของประเทศชาติผมจะเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็อดทนซื่อสัตย์สุจริตใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่หนึ่งใจตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี้
1: อ๋อเข้าใจมากๆเลยค่ะ
2: อย่าลืมนะครับเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ได้ใช้ได้กับผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำมาใช้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะน้องพลอยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำมาใช้นะครับเพื่อนๆทุกคน
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาของพวกเราหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีครับ
4: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
5: รัชกาลที่9ได้ทรงตรัสไว้ว่าการระเบิดจากข้างในหมายถึงต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนมีสภาพพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาก่อนแล้วจึงค่อยนำสู่ภายนอกไม่ใช่นำความเจริญหรือบุคคลภายนอกเข้ามาโดยที่ยังไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือตั้งตัวรัชกาลที่9บอกว่าการที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือการศึกษาการศึกษานั้นแบ่งเป็น2 ส่วนคือการศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่งกับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญมีปกติละอายชั่วกลัวบาปส่วนหนึ่งการพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้ง2 ส่วนเพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการและมีความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรและอำนวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณหอประชุมวิทยาลัยเชียงใหม่วันศุกร์ที่24 มกราคมพุทธศักราช2540

0: ยังทำดีตามพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ดีดแบ่งจ่าย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภานะคะจากที่ผ่านมาเราเรียนเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ใช่ไม่ใช่ไหนได้กลับไปทำการบ้านมาไหมคะไปทำการบ้านมาใช่ไหมไหนประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนได้ไปเป็นการหารถูกต้องไหมคะที่เป็นการบ้านของเราเดี๋ยวนักเรียนต้องดูให้ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะ

าของเราต้องประกอบด้วยกันทั้งหมดกี่ส่วนเอ่ยเวลานักเรียนสร้างมาโจทย์ปัญหาต้องประกอบด้วยกี่ส่วน2ส่วนได้แก่อะไรบ้างเอ่ยมีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนถูกต้องไหมคะแล้วต้องมีอะไรด้วยสิ่งที่โจทย์ถามถึงเราจะเรียกว่าเป็นโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เรายังเรียนต่อเนื่องจากเดิมเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะ

เรื่องที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณการหารจากภาพแสดงว่าวันนี้นักเรียนยังต้องสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณเกี่ยวกับการหารแต่เปลี่ยนจากประโยคสัญลักษณ์เป็นจากอะไรแทนคะจากภาพแทนแล้วนะคะดังนั้นวันนี้นักเรียนก็จะมีภาพมาให้ให้นักเรียนได้ลองเลือกกันนะคะก่อนอื่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากภาพที่กำหนดให้พร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีทำดังนั้นเมื่อนักเรียนสร้างโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนต้องหาคำตอบพร้อมกับแสดงวิธีทำด้วยได้ไหมคะการบ้านที่กลับไปทำแสดงวิธีทำมาให้คุณครูหรือเปล่าได้แสดงไหมแสดงวิธีทำกลับมาด้วยนะคะวันนี้เรายังต้องแสดงวิธีทำอยู่นะคะก่อนอื่นกิจกรรมแรกที่เราจะทำไปพร้อมกันนั่นก็คืออะไรเอ่ยกิจกรรมแรกที่เราจะทำนะคะเป็นหนูน้อยคิดคล้องนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะทำหนูน้อยคิดคล้องมี6ข้อ1นาทีเหมือนเดิมตั้งใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ลองปฏิบัตินะคะมีทั้งการคูณแล้วก็การหารเกิดขึ้นพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางดูโจทย์และปฏิบัติลงสมุดของตนเองได้เลยค่ะ

0: ่าว่างอ่าว่างของตนเองอ่ะไหนวันนี้ใครทำทัน6ข้อบ้างเอ่ยเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่านักเรียนจะทำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะสำหรับข้อแรกไหนมาดูโจทย์ไปพร้อมกันค่ะสำหรับข้อแรกคือ
1: แปดค
0: ูณห้าได้เท่ากับ
1: ส
0: ี่สิบแปดห้าสี่สิบอ้าวข้อที่สองสามคูณเก้าได้เท่ากับ
1: ย
0: ี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดอ่ะข้อที่สามสิบสองคูณเจ็ดสิบสองคูณเจ็ดได้สิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ผ่านการคูณไปแล้วสามข้อเดี๋ยวเรามาดูการหารกันต่อนะคะอ่ะสำหรับการหารข้อที่สี่อ่านพร้อมกันหืม90หารด้วย10 90หารด้วย10ตอบอะไรมาข้อนี้9นะคะครูแพลวใช้เครื่องหมายเท่ากับเพราะเป็นการหารลงตัวข้อ5อ่านโจทย์พร้อมกัน
1: ห้าสิบสอง
0: หารด้วย5ตอบอะไรมาได้10เศษ2นั่นหมายถึง5คูณอะไรได้52หรือใกล้เคียงเราตอบมาคือได้10เศษ2เป็นการหารแบบไม่ลงตัวนะคะอ่ะข้อที่6อ่านพร้อมกัน45หารด้วย7ตอบอะไรมา
1: ได้6เศษ
0: 3ได้6เศษ3นะคะถูกต้องเลยเอารวมคะแนนของตนเองไหนใครได้

ได้6คะแนนบ้างเลยเดี๋ยววันนี้รับสแตมป์ได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนที่ได้6คะแนนสำหรับนักเรียนคนใดผิดอยู่นักเรียนต้องกลับไปทบทวนการคูณไม่ว่าจะเป็นการท่องสุคูณนะคะแล้วก็การหารที่นักเรียนเคยเรียนไปด้วยนะคะตอนนี้ปิดสมุดก่อนเดี๋ยวเตรียมตัวมาเรียนกันต่อไปปิดสมุดตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคุณครูแพรวมีโจทย์มาให้อยากให้นักเรียนช่วยกันอ่านโจทย์หน่อยค่ะ

เจอโจทย์ปัญหาสิ่งแรกคือนักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนต้องทำอย่างไรต่อวิเคราะห์ต่ออันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าอะไรนะโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรไหนข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะขายคณะได้เงินทั้งหมดกี่บาทอ่ะโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ย

สิ่งที่จดกำหนดให้หรือสิ่งที่จดบอกจะต้องมีกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ2จำนวนดังนั้นได้มานะคะส่วนที่1คือแม่ค้าขายคะน้าไป28กิโลกรัมส่วนที่2ราคากิโลกรัมละ45บาทนะคะถึงเราจะเรียกองค์ประกอบครบของโจทย์ปัญหาอ่ะจากข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะหาจำนวนเงินจากการขายคะน้าได้อย่างไรเอ่ยจากข้อนี้นักเรียนวิเคราะห์ได้แล้วว่าได้มาจากการคูณใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคณะตั้ง28กิโลกรัมแต่ละกิโลกรัมราคาอยู่ที่45บาทครูแพลวอยากได้แบบข้อความก่อนถ้าการคูณนักเรียนช่วยบอกเป็นข้อความหน่อยว่าเราจะนำอะไรมาคูณกับอะไรคะนำจำนวนคณะที่ขายไปคูณกับราคาของคณะนี่คือวิธีการใหญ่คือการนำจำนวนคณะที่ขายไปคูณกับราคาของคณะนะคะอ่ะต่อมาถ้านักเรียนได้เป็นข้อความแล้วไหนบอกหน่อยถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนเขียนได้อย่างไรประโยคสัญลักษณ์เท่ากับจำนวนใดนะคะได้มาเป็น28คูณ45เท่ากับจำนวนใด28จะเห็นไหมเป็นจำนวนคณะที่ขายไปเราเรียกว่าจำนวนกลุ่ม45คือราคาของแต่ละกิโลกรัมเราเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มเพราะข้อนี้กิโลที่1 45บาทกิโลที่2ก็เพิ่มอีก45บาทกิโลที่3ก็เพิ่มขึ้นอีก45บาทดังนั้นเราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้แบบนี้นะคะอ่ะเมื่อนักเรียนเห็นแล้วว่าโจทย์ที่ให้มาตรงกับประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยตามที่นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์อ่ะขออีกสักหนึ่งข้ออ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เสร็จแล้วสิ่งแรกที่ต้องทราบคือ
1: โจทย์ถาม
0: โจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรจากข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะจากข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามมีกี่คำถามเอ่ย
1: 2
0: มี2คำถามนะคะคือจะได้ลูกอมกี่ถุงและเหลือลูกอมกี่เม็ดอ่ะโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ย

สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เห็นไหมคะมี2จำนวนหรือ2ส่วนนะคะนั่นก็คือ1แม่ค้ามีลูกอม200เม็ดแบ่งใส่ถุงถุงละ8เม็ดจากข้อนี้เรียนเห็นแล้วเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะหาได้อย่างไรว่าได้ลูกอมกี่ถุงและเหลือลูกอมกี่เม็ดนักเรียนคิดว่าวิเคราะห์ได้เป็นการอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยได้เป็นการหารแต่อยากได้แบบข้อความก่อนนำอะไรมาหารกับอะไรคะจำนวนลูกอมหารกับจำนวนที่เราแบ่งใส่ถุงไม่ใช่จำนวนถุงถูกต้องไหมคะจำนวนลูกอมที่เราแบ่งใส่ถุงดังนั้นในข้อนี้นะคะเวลาเราหารนะคะเราจะนำจำนวนลูกอมทั้งหมดนะคะหารด้วยจำนวนลูกอมที่แบ่งใส่ถุงข้อนี้เป็นการหารดังนั้นไหนนักเรียนช่วยบอกหน่อยถ้าอยากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ว่าอย่างไรเอ่ยเราจะได้มาเป็น200หารด้วย8เท่ากับจำนวนใดอ่ะจากข้อนี้เป็นการหารทุกๆครั้งที่ครูแพรเคยบอกไปแล้วว่าการหารจากครั้งที่แล้วที่เราสร้างจากประโยคสัญลักษณ์คุณครูบอกว่าให้นักเรียนลองไปหาคำตอบก่อนว่าหารที่นักเรียนได้เป็นการหารแบบลงตัวหรือเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเพื่อที่เราจะได้ถามให้ครบหรือถามครอบคลุมโจทย์ที่เราได้มาอย่างเช่นข้อนี้เขาน่าจะหารมาแล้วว่า200หารด้วย8เนี่ยได้ลงตัวไหมคะนักเรียนคิดว่าไม่ลงตัวเขาเลยต้องถาม2คำถามว่าจะได้ลูกอมกี่ถุงและเหลือลูกอมกี่เม็ดได้ไหมคะดังนั้นถ้าเป็นการหารครูแพรขอแนะนำอีกเล็กน้อยคือให้นักเรียนลองหาคำตอบด้วยเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าการหารข้อนั้นเป็นการหารลงตัวหรือเป็นการหารไม่ลงตัวสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนมาดูกันเราจะสร้างโจทย์สิ่งแรกที่เราต้องรู้นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ปัญหาประกอบไปด้วยอะไรบ้างขออีกหนึ่งรอบโจทย์ปัญหาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกต้องมีกี่จำนวน ต้องมี2จำนวนเพราะวันนี้เราสร้างแค่การคูณกับการหารดังนั้น2จำนวนเพียงพอต่อการสร้างของเราแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องมี2จำนวนสิ่งอีกหนึ่งอย่างก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าโจทย์ถามอะไรเราจะหาคำตอบได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นเมื่อนักเรียนสร้างต้องสร้างให้ครบองค์ประกอบของเราดังนั้นนะคะในวันนี้อยากให้นักเรียนมาสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากภาพที่คุณครูแพรกำหนดให้นะคะพร้อมทั้งแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เราไปกันที่ร้านค้ามาดูซิร้านค้าวันนี้เขาขายอะไรเอ่ยมีหม้อหุงข้าวมีกระทะมีเครื่องทำน้ำร้อนหรือการน้ำร้อนที่นักเรียนรู้จักการต่อไปมีเครื่องชั่งรู้จักไหมไมโครเวฟและเครื่องปั่นน้ำนั่นเองดังนั้นวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านค้าเกี่ยวกับพวกเครื่องไฟฟ้ากันบ้างนะคะจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมเราไปร้านค้าอะไรมาร้านค้าของเล่นร้านทอยช็อปถูกต้องไหมคะในวันนี้เรามาเปลี่ยนบ้างเป็นร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ามีมาให้นักเรียนดูทั้งหมด6อุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ราคาแตกต่างกันไหมราคาแตกต่างกันเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเรามีหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวราคาเท่าไหร่คะ545บาทต่อมากระทะราคากระทะราคา499บาทต่อมาเครื่องทำน้ำร้อน480บาทต่อมาเครื่องชั่งราคา200บาทไมโครเวฟราคา 2,500 บาทและสุดท้ายเครื่องปั่นน้ำราคา
695บาทอันนี้เป็นราคาของร้านค้าที่คุณครูแพรวสำรวจมาและอยากให้นักเรียนมาดูกันนะคะดังนั้นตอนนี้เรามีร้านค้ามีสินค้าให้นักเรียนเลือกทั้งหมด6สินค้าอยากให้นักเรียนลองสร้างทั้งการคูณแล้วก็การหารเดี๋ยวคุณครูแพรวลองสร้างเป็นตัวอย่างก่อนนักเรียนช่วยด้วยนะได้ไม่ได้ช่วยด้วยได้ไหมนะคะช่วยคุณครูด้วยนะคะอ่ะอันดับแรกครูแพรวบอกว่าเดี๋ยวคุณครูแพรวขอไปที่หม้อหุงข้าวหน่อยเรามากันที่หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวราคากี่บาทนะ

หม้อหุงข้าวราคา545บาทเดี๋ยวในข้อนี้คุณครูแพลวจะมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการคูณก่อนนะคะอ่ะคราวนี้ทุกคนตั้งใจฟังและดูไปพร้อมๆกันเพราะตอนนี้คุณครูยังไม่ได้สั่งให้นักเรียนทำอะไรเลยนะคะดังนั้นตอนนี้มาดูแล้วก็ช่วยกันตอบไปพร้อมๆกันก่อนนะคะตอนนี้คุณครูเลือกรูปมาเป็นอะไรเอ่ยหม้อหุงข้าวโดยเราจะสร้างเป็นการคูณอ่ะคุณครูมาเลยประโยคแรกคุณครูบอกว่าหม้อหุงข้าวราคา545บาทอยากได้เป็นการคูณนักเรียนคิดว่าจะต้องประมาณไหนการคูณความหมายคืออะไรคะความหมายคือการเพิ่มขึ้นทีละเท่าการดังนั้นถ้าซื้อ1ใบสร้างการคูณได้ไหมคะไม่ได้แล้วถ้า2ใบล่ะได้ถูกต้องไหมแล้วถ้า3ใบล่ะคะได้ดังนั้นการคูณหมายถึงเราอาจจะซื้อสินค้านี้หลายๆจำนวนได้ไหมคะดังนั้นคุณครูแพลบอกว่าถ้าพ่อค้าต้องการซื้อหม้อหุงข้าว12ใบอ่ะอ่านพร้อมกันตอนนี้ครูแพลให้มา2ประโยคอ่านไปพร้อมกันค่ะ

0: สิ่งที่เราอ่านไปพร้อมกันเมื่อกี้เราเรียกว่าอะไรนะส่วนประกอบไหนสิ่งที่โจทย์บอกขาดอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามไหนช่วยหน่อยควรถามว่าอย่างไรจึงจะได้เป็นการคูณพ่อค้าต้องใช้เงินกี่บาทพ่อค้าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่หรือพ่อค้าต้องมีเงินอย่างน้อยกี่บาทถูกต้องไหมคะดังนั้นเห็นไหมเวลาถามเราอาจจะถามได้หลายแบบนะคะแต่ความหมายของเรายังต้องเหมือนเดิมและจะทำให้เราได้โจทย์ปัญหาที่เป็นการคูณอ่ะคุณกุ้งแพรถามเลยว่าจะต้องจ่ายเงินกี่บาทได้ไหมคะดังนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราตรวจสอบอีกหนึ่งรอบว่าองค์ประกอบเราครบหรือไม่มีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีไม่มีอ้าวไหนโจทย์ถามว่าอะไรนะ
1: จะต้องจ่ายเงินก
0: ี่
1: บาท
0: สิ่งที่โจทย์ถามจะต้องจ่ายเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนที่หนึ่งคือ
1: หม้อหุงข้าวราคาไม่ละ545 บาท
0: ส่วนที่หนึ่งคือหม้อหุงข้าวราคาใบละ545 บาทส่วนที่สองคือส่วนที่2คือถ้าพ่อค้าต้องการซื้อหม้อหุงข้าว12 ใบแปลว่าเมื่อนักเรียนสร้างเสร็จแล้วขอให้นักเรียนโจทย์แล้ววิเคราะห์แบบนี้อีกหนึ่งรอบว่าสิ่งที่นักเรียนสร้างมาครบองค์ประกอบของเราหรือไม่และยังทำให้ได้เป็นโจทย์ปัญหาการคูณหรือไม่นะคะอ่ะไหนถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อะไรเอ่ยถ้าต้องการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่านักเรียนได้อะไรเอ่ยเราจะได้เป็น12คูณกับ545เท่ากับเท่าไรเพราะว่าเห็นไหมคะแต่ละใบราคาอยู่ที่545บาทเราซื้อมากี่ใบ12ใบดังนั้นเราจะได้12คูณกับ545นะคะอ่ะแต่วันนี้เขาบอกเดี๋ยวให้นักเรียนทำอะไรด้วยแสดงวิธีถามคุณครูแพลวนำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มาเขียนแสดงวิธีถามอ่ะมาบรรทัดแรกคุณครูอาจจะนำหม้อหุงข้าวราคาใบละ545บาทเนี่ยขึ้นก่อนก็ได้หรือนักเรียนจะนำ12ขึ้นก่อนก็ได้ตามที่เราเคยเรียนมานะคะอ่ะบรรทัดที่2ซื้อหม้อหุงข้าวจำนวนกี่ใบเอ่ย12ใบเราเขียนครบแล้วส่วนที่3เมื่อกี้โจทย์ถามว่าจะต้องจ่ายเงินกี่บาทหรือพ่อค้าต้องจ่ายเงินแล้วเราต้องเขียนอะไรเอ่ยเขียน12คูณ545นักเรียนคิดว่าแบบนี้นักเรียนควรคูณที่ไหนดีบางคนอาจจะคูณที่กระดาษทดหรือใครจะคูณแนวนอนก็ได้เพราะเราท่องสุขคูณแม่12ได้ไหมได้อ่ะคุณครูแพลวคูณแนวนอนมาให้เรียบร้อยแล้วได้เป็นเงินกี่บาทคะ
1: 6,545
0: หน่วยเป็นบาทใส่หน่วยให้ถูกต้องนะคะอ้าวไหนบอกหน่อยเวลาตอบเราจะตอบว่า

0: เก่งมากๆเลยเวลาตอบแบบทวนคำถามแบบนี้ว่าพ่อค้าต้องจ่ายเงินทั้งหมด 6,540 บาทข้อนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจะเห็นได้ว่าการคูณถ้านักเรียนเลือกรูปภาพมา1รูปแล้วเวลานักเรียนสร้างนักเรียนจะสร้างอีก1จำนวนโดยการดูว่าเราจะซื้อสินค้านั้นกี่ชิ้นดีถูกต้องไหมคะเราก็จะได้เป็นการคูณอ่ะเดี๋ยวขอหน่อยขอเปลี่ยนเป็นการหารบ้างดังนั้นกลับมาที่ร้านค้าของเราคราวนี้เมื่อกี้ครูแพลวเลือกอะไรไปแล้วครูแพลวเลือกหม้อหุงข้าวไปแล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยวอีกหนึ่งอย่างครูแพลวขอเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวเวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนอาจจะเลือก2อย่างที่ไม่ซ้ำกันเพื่อที่1ข้อสร้างเป็นการคูณอีก1ข้อสร้างเป็นการหารได้ไหมคะอ่ะสำหรับตอนนี้ถ้าจะไปสร้างการหารเดี๋ยวคุณครูแพลวขอเป็นอะไรดีนะอ่ะคุณครูแพลวขอเป็นเครื่องชั่งดีกว่าคุณครูมาเลือกเครื่องชั่งเลยไหนดูหน่อยเครื่องชั่งราคากี่บาทคะไหนเครื่องชั่งราคากี่บาทคะ
1: 200บาท
0: เครื่องชั่งราคา200บาทเมื่อกี้สร้างเป็นการอะไรไปแล้วการคูณในข้อนี้เดี๋ยวลองสร้างเป็นการหารดูบ้างแสดงว่าถ้าการหารเราจะซื้อจำนวนหลายเครื่องได้ไหมไม่ได้ถูกต้องไหมดังนั้นการหารอีกหนึ่งจำนวนที่เรามีมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเริ่มแรกคุณครูแพลวบอกเลยว่าคุณครูมีเงินอยู่ 4,300 บาทคุณครูมีเงินอยู่ 4,300 บาท 4,300 นี้ไม่ได้อยู่ในรูปภาพเราแต่เราอาจจะต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาเองได้ไหมคะดังนั้นถ้าเป็นการหารเราจะต้องอาจจะมีจำนวนเงินอยู่จำนวนหนึ่งก่อนแล้วอย่างไรต่อดีคุณครูมีเงินอยู่ 4,300 บาทต่อมาเมื่อกี้คุณครูเลือกเป็นรูปอะไรนะเครื่องช่างถูกต้องไหมเปลี่ยนแล้วนะเป็นเครื่องช่างดังนั้นคุณครูไปต่อเลยถ้าต้องการซื้อเครื่องช่างราคา200บาททุกคนอ่านพร้อมกัน1รอบค่ะ

0: สิ่งที่นักเรียนอ่านเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรไปเอ่ย
1: โจทย์
0: ถามคิดว่าควรถามว่าอย่างไรดีคุณครูมีเงินอยู่ 4,300 บาทต้องการซื้อเครื่องช่าง200บาทคุณครูบอกเลยคุณครูจะซื้อจนเงินคุณครูไม่พอเลยดังนั้นควรถามว่าอะไรดีคิดว่าคุณครูจะซื้อเครื่องช่างได้กี่เครื่องคำนี้เราต้องวิเคราะห์ต่อว่าในข้อนี้นักเรียนคิดว่าเป็นการหารลงตัวหรือการหารไม่ลงตัวถ้าเป็นการหารลงตัวถามเหมือนเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกได้ว่าคุณครูจะซื้อเครื่องช่างได้กี่บาทแต่ข้อนี้ครูแพลวลองไปหารแล้วหารได้แบบไม่ลงตัวดังนั้นถ้าไม่ลงตัวต้องถามว่าอย่างไรต่ออีกนิดนึง
1: เหลืออ
0: ะไรด้วยคุณครูจะเหลือเงินกี่บาทดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือคุณครูซื้อเครื่องช่างได้กี่เครื่องและเหลือเงินกี่บาทได้ไหมคะดังนั้นเมื่อนักเรียนสร้างเป็นการหารนักเรียนต้องดูด้วยว่าหารลงตัวหรือหารไม่ลงตัวถ้าหารลงตัวเราถามแค่หนึ่งคำถามเพียงพอแต่ถ้าหารไม่ลงตัวนักเรียนต้องถามสองคำถามแบบที่เหลือด้วยได้ไหมคะดังนั้นดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะฮะสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามคือครูซื้อเครื่องช่างได้กี่เครื่องเหลือเงินกี่บาทอ่ะไหนโจทย์บอกอะไรมาบ้างส่วนที่หนึ่งที่โจทย์บอกคือส่วนที่สองคือ
1: ต้องการซื้อเครื่องช่างราคา200บาท
0: เมื่อได้องค์ประกอบครบแบบนี้ไหนวิเคราะห์หน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะได้คืออะไรคะการหารเอาอะไรมาหารกันนำอะไรมาหารกันเอ่ยนำอะไรมาหารกันเอ่ยเราต้องนำจำนวนเงินทั้งหมดถูกต้องไหมคะหารด้วยราคาของเครื่องช่าง

0: เราถึงจะรู้ว่าคุณครูสามารถซื้อเครื่องชั่งได้กี่เครื่องและเหลือเงินกี่บาทอ่ะคุณครูนำมาสร้างแสดงวิธีทำต่อเล็กน้อยมาบรรทัดแรกคุณครูเขียนเลยคุณครูมีเงินอยู่ 4,300 บาทต้องการซื้อเครื่องชั่งราคากี่บาทนะ200บาทเวลาหารข้อนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเราจะใช้คำว่าจะได้นะคะถ้าหารไม่ลงตัวเราใช้คำว่าจะได้นำ 4,300 หารด้วย200เมื่อกี้เราบอกแล้วข้อนี้หารลงตัวไหมไม่ลงตัวไหนมีใครหารแล้วบ้างหารได้เท่าไหร่เอ่ยในข้อนี้ครูแพลวได้หารมาให้แล้วได้เป็นอะไรคะได้21เศษ100ได้21เศษ100หมายถึงอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าอะไรนะคุณครูซื้อเครื่องชั่งได้กี่เครื่องและเหลือเงินกี่บาทข้อนี้คุณครูซื้อเครื่องชั่งได้กี่เครื่องเวลาตอบครูแพลวต้องตอบแบบเมื่อกี้เลยคุณครูซื้อเครื่องชั่งได้21เครื่องและเหลือเงินกี่บาท
1: 100
0: และเหลือเงิน100บาทเวลาตอบน้องเรียนต้องตอบให้ครบตามสิ่งที่โจทย์ถามได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นการหารจะแตกต่างจากการคูณคือการคูณเราอาจจะซื้อสิ่งที่นักเรียนเลือกเนี่ยหลายจำนวนแต่ถ้าเป็นการหารเราอาจจะต้องมีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าจำนวนเงินทั้งหมดได้ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติแต่อย่าลืมถ้าเป็นการหารนักเรียนจะต้องดูด้วยนะคะว่านักเรียนหารลงตัวหรือนักเรียนหารไม่ลงตัวนะคะถ้าหารลงตัวเราถามเพียงแค่1คำถามถ้าหารไม่ลงตัวเราต้องถามกี่คำถามเอ่ย2คำถามได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางโดยคุณครูจะให้นักเรียนลองสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ1ข้อโจทย์ปัญหาการหาร1ข้อได้ไม่ได้ได้ไม่ได้สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพลมีใบกิจกรรมให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนหยิบใบกิจกรรมได้เลยโดยการจับคู่โดยการจับคู่กันนักเรียนที่นั่งติดกันนะคะคู่กันสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะจับคู่กันทำกิจกรรมโดยการสร้างโจทย์การคูณ1ข้อโจทย์การหาร1ข้อลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองเด็กๆตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งทำไมเสียงดังจังเลยตอนนี้นักเรียนต้องเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนฟังกติกาและเข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองเลือกปฏิบัติดังนั้นตอนนี้ทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดีไหมคะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะสำหรับนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูแพลวให้นักเรียนจับคู่กันนะคะโดยเดี๋ยวจะให้นักเรียนเลือกสินค้านำไปสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ1ข้อโจทย์ปัญหาการหาร1ข้อโดยให้เลือกสินค้าที่แตกต่างกันได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวฝากคุณครูปลายทางนะคะจับคู่นักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็ให้นักเรียนปฏิบัติลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์โดยเลือกรูปภาพนะคะลงไปว่านักเรียนเลือกรูปภาพอะไรแล้วนำไปสร้างการคูณ1ข้อการหาร1ข้อหากนักเรียนปลายทางสร้างเสร็จคุณครูปลายทางสามารถสุ่มนักเรียนนะคะขึ้นมาอ่านนำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางได้เข้าใจแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์อีกหนึ่งรอบก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางทุกๆคนคุณครูแพลมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้นักเรียนจับคู่กัน1คนนะคะเขียนชื่อของตนเองและของเพื่อนลงในใบงานอีก1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเข้าแถวเลือกรูปภาพไปติดลงในใบงานโดยเราจะสร้างการคูณในข้อที่1การหารในข้อที่2ได้ไหมคะได้ไหมถ้าใครเข้าใจตบมือ1ครั้งแสดงว่ายังมีคนไม่เข้าใจถ้าใครเข้าใจตบมือ1ครั้งถ้าเข้าใจครบตรงกันแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถปฏิบัติได้เลยนักเรียนต้นทางนะคะสามารถออกมา1คนเพื่อมาสุ่มบัตรได้เลยค่ะ

0: การคุณเสร็จแล้วบ้างเอามือลงไหนใครสร้างการหารเสร็จแล้วบ้างคะแสดงว่าส่วนใหญ่เพิ่งได้แค่การคูณถูกต้องไหมอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขอนักเรียนบางคนออกมาเป็นตัวแทนในการนำเสนอทั้งโจทย์การคูณแล้วก็โจทย์การหารที่เหลือตอนนี้ให้วางดินสอก่อนเดี๋ยวให้ปฏิบัติต่อนะคะเป็นการบ้านดังนั้นทุกคนวางดินสอก่อนตอนนี้อ่ะวางดินสอตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตอนนี้ต้องปิดวาจาเป็นผู้ฟังที่ดีได้มั้ยคะผู้ฟังที่ดีถือดินสอมั้ยตอนนี้ไม่ถืออ่ะเดี๋ยวครูแพลวขอสัก2คู่มาเป็นการคูณนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีก1คู่ที่เมื่อกี้เสร็จการหารมาเป็นการหารอ่ะเดี๋ยวขอคู่แรกอ่ะขอของเรามาเดี๋ยวลองมาของอัดกับของม่อนแจ่มไหนมาดูเป็นการคูณหน่อยอ่ะคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะจะได้นำไปเป็นตัวอย่างของเราว่าเราสามารถสร้างการคูณได้หรือไม่สำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนปลายทางสามารถฟังเพื่อนๆต้นทางนะคะแล้วนำไปเป็นตัวอย่างได้นะคะอ่ะของเราเราเลือกสินค้าอะไรไปคะ
1: หม้อหุงข้าวค่ะ
0: หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวราคากี่บาทนะ
1: 545บาทค่ะ
0: หม้อหุงข้าวราคา545บาทอ่ะคนอื่นตั้งใจฟังว่าเพื่อนสร้างเป็นการคูณได้อย่างไรอ่ะไหนบอกหน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่หนูได้เป็นอะไรเอ่ย
1: พ่อกับแม่ไป
0: ประโยคสัญลักษณ์ก่อนลูกใจเย็นๆอ่ะประโยคสัญลักษณ์ที่หนูได้เป็นอะไรคะ
1: 5คูณ545ค่ะ
0: เท่ากับ
1: จำนวนใด
0: โอเคค่ะไหนโจทย์ที่หนูสร้างมาหนูสร้างเป็นอะไรเอ่ย
1: พ่อกับแม่ไปซื้อหม้อหุงข้าว5เครื่องเครื่องละ545บาทพ่อกับแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท
0: เพื่อนสร้างมาองค์ประกอบครบไหมครบไม่ครบผู้ฟังที่ดีเมื่อกี้ได้ฟังเพื่อนไหมเอ่ยเพื่อนสร้างมาองค์ประกอบครบไหมครบนะคะมีทั้งสิ่งที่โจทย์ถามมีทั้งสิ่งที่โจทย์บอกถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องหนูลองไปเติมอาจจะเติมสักเล็กน้อยว่าราคาเครื่องละ545บาทได้ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยรับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่เป็นการอะไรเอ่ยเมื่อกี้การคูณเดี๋ยวขอการคูณอีกสักหนึ่งคู่เพราะว่าเมื่อกี้การคูณเราเสร็จหลายคนเดี๋ยวการคูณเดี๋ยวครูแพลขอคู่ของวินนี่นะคะไหนวินนี่ออกมาเดี๋ยวมาดูซิว่าเพื่อนคู่นี้เลือกสินค้าอะไรไปหนูเลือกสินค้าอะไรไปเอ่ย
1: เครื่องช่างค่ะ
0: เครื่องช่างราคากี่บาทคะเครื่องช่างราคากี่บาทเอ่ย
1: 200บาท
0: สองร้อยบาทไหนมาดูประโยคสัญลักษณ์ของเพื่อนประโยคสัญลักษณ์ที่หนูได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 4คูณ200เท่ากับจำนวนใดคะ
0: 4คูณ200เท่ากับจำนวนใดไหนขออ่านโจทย์หน่อยค่ะโจทย์ที่ได้มาว่าอย่างไรคะ
2: แม่ซื้อเครื่องช่างมา200บาท
1: แม่ซื้อมาทั้งหมด4เครื่อง
2: แม่ต้องจ่ายเงินไปทั้งหมดกี่บาท
0: องค์ประกอบครบไหมคะองค์ประกอบเพื่อนเขียนมาครบไหมเมื่อกี้ครบถูกต้องไหมคะองค์ประกอบเพื่อนเขียนมาครบแล้วก็มีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกได้ถูกต้องเลยนะคะดังนั้นถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องตบมือให้เพื่อนหน่อยรับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะเดี๋ยวคู่สุดท้ายเมื่อกี้ที่เสร็จการหารในห้องเรียนของเราไหนขอเป็นคู่ของเราหน่อยเดี๋ยวออกมาการหารให้คุณครูหน่อยค่ะอยู่นี่ลูกไม่เป็นไรมามาดูการหารการหารของเราเดี๋ยวมาดูสิคะว่าเพื่อนเลือกสินค้าอะไรไปหนูเลือกสินค้าอะไรไปเอ่ย
3: ตาช่าง
1: เครื่องช่าง
0: เครื่องช่างหรือตาช่างนั่นเองนะคะราคากี่บาทคะ
3: 200บาทค่ะ
0: 200บาทแล้วก็คุณครูแพลวได้มีการสุ่มจำนวนเงินให้ด้วยใช่ไหมหนูได้จำนวนเงินไปทั้งหมดกี่บาทคะ
1: 4,300 บาทค
0: ่
1: ะ
0: 4,300 บาทไหนขอประโยคสัญลักษณ์การหารที่หนูได้หน่อยค่ะ
3: 4,300 หาร200เท่ากับจำนวนใดค่ะ
0: 4,300 หาร200เท่ากับจำนวนใดเพื่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์มาแบบนั้นไหนขอโจทย์หน่อยที่หนูสร้างมาโจทย์คือ
1: ลุงมีเงิน 4,300 บาทต้องการซื้อเครื่องช่างราคา200บาทลุงต้องจ่ายเงินกี่บาทและลุงจะเหลือเงินกี่บาท
0: เพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนถามเพื่อนมีคำถามอยู่กี่คำถามเอ่ย2คำถามคือลุงต้องจ่ายเงินกี่บาทและลุงจะเหลือเงินกี่บาทอาจจะต้อง

ับหน่อยคิดว่าต้องถามว่าอะไรเอ่ยลุงจะซื้อเครื่องชั่งได้กี่เครื่องและเหลือเงินกี่บาทดังนั้นอย่าหนูกลับไปปรับให้คุณครูได้ไหมคะเพื่อนแต่งมาเกือบถูกต้องแล้วนะคะอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยนักเรียนต้องลองดูอีกหนึ่งรอบว่าสิ่งที่นักเรียนถามมันเนี่ยถามแล้วได้เป็นการหารตามที่นักเรียนได้หรือไม่ได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นเดี๋ยวกลับไปแก้ให้อีกเล็กน้อยแล้วก็องค์ประกอบของเราจะครบได้อย่างแน่นอนเลยอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยรับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะรับรางวัลได้เลยเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ของเรานะคะจากการเดินสำรวจและจากการดูนักเรียนเนี่ยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาอะไรเสร็จคะโจทย์ปัญหาการคูณเสร็จแล้วถูกต้องไหมยังเหลืออะไรเอ่ยเหลือโจทย์ปัญหาการหารดังนั้นอย่าคุณครูแพลวฝากให้นักเรียนนำกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไหมนักเรียนอาจจะนั่งทำในเวลาว่างที่เราอยู่โรงเรียนด้วยกันเนี่ยนักเรียนอาจจะนั่งทำนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันหานักเรียนปลายทางคนไหนทำเสร็จอาจจะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าสร้างโจทย์ของเรามาเนี่ยถูกต้องหรือไม่สำหรับวันนี้จะเห็นได้ว่าเราสร้างโจทย์จากอะไรนะคะนักเรียนวันนี้เราสร้างโจทย์จากอะไรนะเราสร้างโจทย์จากภาพใช่ไหมคะดังนั้นก่อนอื่นเลยถ้าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาของเราต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ1สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแต่เวลาเราเขียนเราเขียนอะไรก่อนเอ่ยเราเขียนสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะโดยเราจะมีกี่จำนวน2จำนวนแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนะคะอีก1ส่วนถึงเราจะเรียกว่าองค์ประกอบของเราครบนะคะซึ่งในวันนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารจากภาพเนี่ยเวลานักเรียนสร้างนะคะนักเรียนต้องสร้างให้สอดคล้องกับการดำเนินการที่นักเรียนได้ไปเช่นบางคนได้การคูณหรือบางคนนำไปสร้างเป็นการหารต้องสร้างให้สอดคล้องกับการดำเนินการของตนเองและต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็จำนวนที่นักเรียนได้ไปด้วยได้ไหมคะเวลานักเรียนสร้างต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานการณ์พร้อมกับจำนวนที่คุณครูกำหนดให้ด้วยได้ไม่ได้ดังนั้นการบ้านของนักเรียนการบ้านแรกก็คือสำหรับใครที่ยังทำใบงานไม่เสร็จใบกิจกรรมไม่เสร็จนักเรียนต้องนำกลับไปทำต่อแล้วนำมาส่งคุณครูได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะสร้างการคูณ1ข้อสร้างการหาร1ข้อสำหรับวันนี้นะคะครูแพลวจะฝากแบบฝึกหัดที่ 1.44 ในข้อที่1นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกแบบฝึกหัดที่ 1.44 ให้กับนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็คอยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนด้วยนะคะสำหรับโจทย์ของเราเป็นโจทย์ปัญหาเขาบอกว่าอะไรไหนอ่านโจทย์พร้อมกัน

การบ้านของเราในวันนี้มีแค่1ข้อให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการคูณที่กำหนดให้พร้อมแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยอ่ะไหนโจทย์ปัญหาการคูณของเรารูปที่กำหนดมาให้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปของพัดลมราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่เอ่ย379บาทให้นักเรียนสร้างเป็นการคูณได้ไหมสำหรับการบ้านครูแพลวขอให้นักเรียนสร้างแล้วพร้อมกับแสดงวิธีทำแต่สำหรับใบกิจกรรมครูแพลวเนี่ยขอให้นักเรียนแค่สร้างโจทย์พร้อมกับหาคำตอบก็เพียงพอแล้วนะคะแต่การบ้านของเรานักเรียนต้องแสดงวิธีทำด้วยได้ไม่ได้นะคะฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาดูกันสิครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรทุกคนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันค่ะ

0: สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนแบบมี1วงเล็บนักเรียนเคยได้ยินหรือเปล่าการบวกลบคูณหารละคนฝากนักเรียนกลับไปเป็นการบ้านดูก่อนว่าให้นักเรียนกลับไปดูซิว่าถ้าเราพูดว่าการบวกลบคูณหารละคนจะเป็นประมาณไหนนะคะดังนั้นจากชื่อเรื่องจะเห็นได้ว่านักเรียนยังต้องมีการบวกการลบการคูณและการหารดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทบทวนของตนเองนะคะกลับไปทบทวนความรู้ไม่ว่าจะเป็นหลักการบวกหลักการลบหลักการคูณแล้วก็หลักการหารเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.45 ให้กับนักเรียนปลายทางนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเข้า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ุขใจช่วยคุณยายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนๆไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากันกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหม

่อไปคุณยายให้นับหนึ่งเอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้นตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งเติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้ถูกต้องกัน

ีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลยว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้เนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Where is the art room? แปลว่าห้องศิลปะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับนี่คือหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้ดังนั้นเด็กๆลองคาดเดาดูสิครับว่าบทเรียนนะครับเนื้อเรื่องของเราวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างลองบอกครูอันสิ
1: การถามที่บ้านค่ะ
0: การถามสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนถูกต้องอะไรอีกการตอบการบอกข้อมูลใช่ไหมว่าห้องศิลปะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมลูกทีนี้เวลาที่เราจะบอกสถานที่หนึ่งเนี่ยเราต้องบอกอะไรบ้างเด็กๆลองบอกครูอันสิอย่างเช่นห้องดนตรีอยู่ใกล้ๆกับห้องศิลปะห้องเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ตรงกันข้ามกับห้องพละแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปลงเนื้อหาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้หลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนเรื่องนี้เสร็จนะครับนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์หรือประโยคนะครับเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนได้2นักเรียนสามารถถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนได้อย่างเช่นที่ขวัญถามไปเมื่อข้างต้นว่า Where is the art room นะครับห้องศิลปะอยู่ตรงไหนนักเรียนก็สามารถบอกตำแหน่งได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเอาล่ะ Let's review Okay could you please tell me about the last lesson that we have learned so far from last lesson นะครับนักเรียนเราบอกขวัญหน่อยสิว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปสถานที่ Yes places in our school right so could you please tell me the vocabulary about the places in our school กลุ่มละ1คำก็ได้สถานที่ที่เรียนไปที่อยู่ในโรงเรียนโอเค first group กลุ่มแรกกลุ่มแรกใครลูกกลุ่มวันหนึ่งก็ได้อ่ะบอกคุณครูหน่อยสิ
2: Toilet
0: very good ห้องน้ำ then group number two could you please tell me the place in our school
3: art room ค่ะ
0: art room very good ห้องเรียนศิลปะ and then group number three
3: Computer room,
0: very good. Group number four.
3: Toilet,
0: yeah, okay, it's the same with group number one, but it's okay. Group number five.
3: Science lab,
0: ห้องทดลองวิทยาศาสตร์นั่นเอง. Very good. เดี๋ยวเรามาทบทวนกันใหม่ลูก. Okay, let's have a look at the first picture. What? อะไรลูกClassroom, very good, นะครับทีนี้ต่อไป next
4: Computer room,
0: นะครับนะครับอ่านตามครูลูก
4: Computer room
0: นะครับก็คือห้องเรียนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับต่อไป next look at the picture ห้องอะไรลูกห้องเรียนอะไรเนี่ยเป็นห้องสมุดนั่นเองห้องสมุดภาษาอังกฤษว่าอะไรนะอ่านคุณลูก
4: library
0: แปลว่าห้องสมุดนั่นเองนะครับเรามีไว้ทำอะไรลูกไปยืมหนังสือมาอ่านได้นะครับมีใครเคยเข้าไปยืมหนังสือห้องสมุดไหมเยอะเลยหนังสือแบบไหนลูกกระชื่น English book very good เอาไป10คะแนน next ห้องดนตรีนะครับอ่านคุณลูก music roomm
4: usic room
0: ได้ข่าวว่าห้องนี้เนี่ยเข้าชมรมดนตรีเยอะเลยใช่ไหมลูกมีใครไปซ้อมดนตรีตอนเย็นๆไหม very good เก่งมากนะครับ next ห้องอะไรครับอันคุณลูก science lab ก็คือห้องทดลองวิทยาศาสตร์ต่อไปอ่านคุณลูก
4: art room
0: ห้องเรียนศิลปะนั่นเอง next

0: Again, please.
1: Teacher office.
0: Very good. And คุณลูก teacher's office.
1: Teacher's office.
0: ก็คือห้องห้องพระครูหรือว่าเป็น teacher's room ก็ได้นะลูกนะ it's okay next
2: canteen
0: อ่านคุณลูก canteen
1: canteen
0: or we call cafeteria it's okay นะครับ cafeteria ก็ได้หรือว่า canteen it's okay เอาล่ะทีนี้เราได้ทบทวนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่อยู่โรงเรียนเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งนะครับว่าสถานที่เหล่านั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเช่นห้องศิลปะอยู่ตรงข้ามกับห้องเรียนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือโรงอาหารอยู่ถัดจากห้องศิลปะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ preposition of place นะครับหรือว่าคำบุพบทที่บอกสถานที่นั่นเองนะครับเอาใหม่นะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียน preposition of place นะครับหรือคำบุพบทที่บอกสถานที่นะครับอ่ะทีนี้นักเรียนรู้จักคำบุพบทไหมลูกคำบุพบทที่บอกสถานที่รู้จักไหมเช่นถัดจากอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงข้ามพอนึกออกไหมพอนึกออกไหมครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพแรกเด็กๆดูลูกบอลกับกล่องสิครับมันยังไงลูกมันอยู่ยังไงมันอยู่ยังไงลูกอ่ะมันอยู่ใกล้ๆนะครับในที่นี้มันอยู่ใกล้ๆนะครับครูอันนำเสนอคำว่า near
1: near
0: เอาใหม่อ่านคุณลูก near near แปลว่าใกล้ๆนะครับมันยังไม่ชิดกันนะครับมันยังไม่ติดกันมันยังไม่ถึงกับที่ต้องใช้คำว่า next to นะครับมันอยู่ใกล้ๆกันเฉยๆนะครับเอาใหม่ลูก near
1: near
0: โอเคต่อมาลูกบอลในที่นี้ลูกบอลอยู่เป็นยังไงลูก
3: ตรงกลาง
0: ระหว่างอะไรกับอะไร
3: เก้าอ
0: ี้กับกล่องนั่นเองนะครับดังนั้นคำว่าระหว่างภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า between again please between
1: between
0: นะครับแปลว่าระหว่างเดี๋ยวเรามาดูนะฮะภาพต่อไปทีนี้เด็กๆดูลูกบอลกับลูกกับกล่องมันเป็นไงลูกชิดกันเลยนะครับชิดกันเลยนะครับดังนั้นเราจะใช้คำว่า next toRepeat after me next to
1: next to
0: แปลว่าใกล้ๆหรือว่าถัดจากนั่นเองนะครับที่มันมีระยะแบบประชิดกันเลยนะครับอย่างเช่นBelle is sitting next to Plankton นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือ Belle เนี่ยนั่งอยู่ถัดจาก Plankton เลยนะครับใกล้ชิดมากนะครับอีกครั้งลูก
1: next to
0: แต่ถ้าคำว่า near เมื่อสักครู่มันยังเป็นอะไรลูกใกล้นะครับแต่มันยังไม่เป็นอะไรครับยังไม่ชิดกันนะครับใช้คำว่า next to นะครับต่อไปลูกบอลอยู่ตำแหน่งตรงไหนครับ
3: ด้านหลัง
0: อยู่ไหนลูกด้านหลังกล่องนะครับคำว่าด้านหลังหรือว่าข้างหลังเนี่ยเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า behind
1: behind
0: หรือ behind ก็ได้นะครับอีกครั้งลูก behindแปลว่าข้างหลังนั่นเองนะครับต่อไปคำนี้ลูกบอลอยู่ตำแหน่งตรงไหนลูก
3: ข้าง
0: ไหนนะ
1: ข้างหน
0: ้าใช่ไหมเด็กคุณครูลืมบอกไปว่าคำเหล่านี้ที่ครูอ่านนำเสนอเนี่ยมันจะมีแบบทดสอบในหนังสือด้วยนะครับโอเคคำนี้อ่านกับครูลูก
1: in front of
0: เสียงยังน้อยอยู่แสดงว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษต่อนั่นเองนะครับเสียงยังเบาอยู่แสดงว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษต่อนะครับ
1: in front of
0: in front of
1: in front of
0: คำว่า in front of แปลว่าอยู่ตรงไหนครับตำแหน่งอยู่ตรงไหนลูกข้างหน้านั่นเองนะครับ in front of แปลว่าอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นบอกว่า teacher Ann is standing in front of the class

0: แปลว่าอะไรลูก Teacher Ann is standing in front of the class ครูอันยืนอยู่ตรงไหนลูกหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ดู2วัตถุ2อันนี้ลูกบอลกับกล่องมันเป็นยังไงกันมันเป็นไงกันลูกอยู่คนละฝั่งกันเลยแสดงว่ามันเป็นไงกันตรงกันข้ามนะครับคำว่าตรงกันข้ามนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า opposite แปลว่าตรงกันข้ามนั่นเองอีกครั้งลูก
1: opposite
0: นะครับแปลว่าตรงกันข้ามนะเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองอ่านให้ขวัญฟังหน่อยสิครับว่าเขาถามว่าอย่างไรพร้อมกัน 1 2 3 go บางคนถามว่า where is the art room บางคนบอกว่า where is the art room นะครับเด็กๆดูคำว่า the นะครับอยู่ข้างหน้าอะไรครับสระนั่นเองนะครับเราจะอ่านออกเสียงว่า the นะลูกนะจะอ่านว่า where is the art room นะครับ where is the art room โอเคแปลว่าอะไรครับประโยคคำถามนี้ห้องศิลปะอยู่ตรงไหนเอาเด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าห้องศิลปะมันอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างอะไรครับระหว่างห้องสมุดกับห้องคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถพูดได้ว่า the art room is between the library and the computer room นะครับเด็กๆดูนะดูใหม่นะเขาถามว่า where is the art room ใช่ไหมลูกแล้วทีเนี้ยห้องศิลปะอยู่ตรงไหนทีนี้ห้องศิลปะอยู่ตรงกลางครับอยู่ระหว่างห้องสมุดกับห้องอะไรเอ่ยห้องคอมพิวเตอร์เราก็สามารถพูดได้ว่าThe art room is between the library and the computer room ซึ่งคำว่า between แปลว่าอะไรแล้วนะครับ
1: ระหว่าง
0: แปลว่าอะไรนะครับ
1: ระหว่าง
0: นะครับซึ่งในที่นี้ห้องดนตรีห้องศิลปะอยู่ระหว่างห้องสมุดแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับถามให้ครูอีกครั้งหนึ่งลูกอีกหนึ่งคำถาม 1 2 3 goWhere is the library แปลว่าห้องสมุดอยู่ตรงไหนดูสิอยู่ตรงไหนลูกอยู่ไหนดูก่อนห้องสมุดอยู่ตรงไหนก่อนถัดจากห้องอะไรถัดจากห้องศิลปะนั่นเองนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่า the library is next to the art room นั่นเองนะครับ the library is next to the art room ซึ่งคำว่า next to แปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรครับถัดจากนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดนะครับซึ่งใบงานนี้จะเป็นใบงานที่19นะครับเรื่อง where is the art room นะครับขึ้นมาเลยอยู่ในหน้าที่อะไรลูกบอกขวัญสิ
1: 79
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะครับว่าเขาพูดว่าอย่างไรเขาบอกว่าListen and fill in the blank ให้นักเรียนฟังแล้วก็ใส่คำตอบลงไปซึ่งคำตอบจะเป็น preposition of place นะครับก็คือคำบุพบทบอกสถานที่นั่นเองที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้ลักษณะใบงานของนักเรียนจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูคำ preposition ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับคำบุพบทก่อนนะฮะคำแรกคำว่าอะไรลูกยังจำได้ไหม
1: near.
0: คุณลูก near
1: yeah.
0: แปลว่าใกล้ๆนะครับต่อไปคำที่สอง
1: between
0: แปลว่าอยู่เป็นไง
1: ระหว
0: ่
1: า
0: าง
1: next to
0: แปลว่า
1: ถ
0: ัดจาก behind
1: อ
0: ยู
1: ่
0: หลัง
1: opposite อ
0: ยู่
1: ตรงก
0: ัน
1: ข
0: ้
1: าม
0: in front of
1: อ
0: ยู
1: ่
0: ข้างหน้านะครับทีนี้ข้อ2เนี่ยใบงานของเรียนเนี่ยไม่มี the ตรงข้างหน้า library ใช่ไหมลูกให้เรียนเติม the เข้าไปด้วย

0: ทีนี้พร้อมที่จะฟังหรือยัง Are you ready?
1: Yeah!
0: โอเคเดี๋ยวนะครับคุณครูจะเปิดนักเรียนฟัง2ครั้ง2ครั้งอ่ะดูข้อ2นะฮะเติม the library the นะ library ไปอ่ะพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อ1เลยโอเค listen carefully
2: The art room is near the music room.
0: อีกครั้งหนึ่ง one more time.
2: The art room is near the music room.
0: The art room is near the music room. คำว่าอะไรหายไปลูก
1: Yeah.
0: Very good. Okay, write down near.Are you ready for a second?
1: Yes.
0: พร้อมยังที่ไปข้อ2
1: Yes.
2: The computer room is next to the library.
0: One more time.
2: The computer room is next to the library.
0: The computer room is
1: next to
0: the library.คำว่าอะไรหายไปลูกข้อ2
1: Next to
0: โอเคต่อไป number 3
3: The library is between the art room and the music room
0: โอเค one more time
3: The library is between the art room and the music room
0: The library is between the art room and the music room. คำว่าอะไรหายไปลูก
1: Between.
0: อะไรนะ
1: Between.
0: Okay, number.Four. Are you ready for number four?
4: The hall is opposite the playground.
0: Okay, ครั้งหนึ่ง.
4: The hall is opposite the playground.
0: The hall is opposite the playground. The hall is opposite the playground.Okay, are you ready for number 5? ข้อ5นะ
4: The science lab is behind the English lab.
0: คำว่าอะไรหายไปฟังทันไหมอีกครั้งหนึ่ง Listen carefully.
4: The science lab is behind the English lab.
0: คำว่าอะไรหายไปลูกเขาบอกว่า The science lab is behind the English lab.ข้ออะไรข้ออะไรหายไปลูก
1: behind
0: ข้อ6นี้ได้ยังไปข้อ6ได้ยัง
3: yes. The cafeteria is in front of the gym The cafeteria is in front of the gym
0: The cafeteria is in front of the gymอะไรหายไป Okay, the last one, number 7. Listen carefully.
5: The toilet is near the art room.
0: Again?
5: The toilet is near the art room.
0: คำว่าอะไรหายไปAgain, please listen carefully.
5: The toilet is near the art room.
0: คำว่าอะไรหายไปลูก The toilet is near the art room.

0: Have you done?
1: Yeah.
0: เสร็จหรือยังลูก
1: Yeah.
0: ทันไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเฉลยกันดีกว่านะโอเค Now let's check the answers. Okay, number one. Listen carefully again.
2: The art room is near the music room.
0: อะไรนะคำว่าอะไรหายไปลูก Yes, the art room is near the music room. ใครสามารถแปลประโยคนี้ฟังได้บ้างแปลว่าอะไรครับห้องศิลปะอยู่เป็นไงใกล้กับห้องดนตรีเก่งมากต่อไป number two. มีใครถูกบ้างข้อหนึ่งโอเคต่อไป number two
2: The computer room is next to the library.
0: อีกครั้งหนึ่ง
2: The computer room is next to the library.
0: คำว่าอะไรหายไปลูก Next to the computer room is next to the library. ประโยคในข้อ2แปลว่าอะไรครับบอกครูอันหน่อยห้องคอมพิวเตอร์อยู่ถัดจากห้องสมุดนั่นเองนะครับต่อไป number three
3: the library is between the art room and the music room
0: the library is between the art room and the music room คำว่าอะไรหายไปลูก
1: between
0: ที่แปลว่าอยู่ระหว่างนั่นเองอ่ะใครสามารถแปลข้อ3ให้คุณฟังได้บ้างแปลให้คุณฟังหน่อยสิครับห้องสมุดอยู่ระหว่างห้องศิลปะแล้วก็ห้องดนตรีนั่นเองนะครับโอเคต่อไป number four
4: the hall is opposite the playground
0: the hall is opposite the playground อะไรหายไปลูกคำว่า opposite นั่นเองนะครับที่แปลว่าอยู่เป็นไงครับลูก oppositeตรงกันข้ามประโยคนี้ The hall is on playground แปลว่าหอประชุมใช่ไหมหอประชุมอยู่ตรงข้ามกับสนามเด็กเล่น playground นะครับโอเค next number five
4: The science lab is behind the English lab
0: อะไรหายไปครับ
1: behind
0: หรือ behind นะครับThe science lab is behind the English lab. ประโยคนี้แปลว่าอะไรครับห้องวิทยาศาสตร์อยู่หลังห้องภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับต่อไป number six.
3: The cafeteria is in front of the gym.
0: The cafeteria is in front of the gym. คำว่าอะไรหายไปลูก
1: in
0: front of นะครับประโยคนี้แปลว่าอะไรครับ
1: โรงอาหารอย
0: ู่ข้างหน้าโรงอะไรโรงอาหารอยู่ข้างหน้ายิมนั่นเองนะครับอันที่หนึ่งก่อนลูกขอให้นักเรียน underline the preposition of places นะครับให้นักเรียนอ่านแล้วก็ขีดเส้นใต้คำบุพบททีนี้เดี๋ยวเรามาอ่านก่อนเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนลองขีดเส้นใต้คำบุพบทที่บ่งบอกสถานที่ดูซิว่ามีคำไหนบ้างนะครับเริ่มเลยนะ Are you ready โอเคเขาบอกว่า There are many rooms in my school You can see thegym opposite the playground. The English room is next to the classrooms. The computer room is between the art room and the music room. I like the science lab. It's very new. It is next to the art room. I also like the library. It is near the teacher's office.
5: เอาใหม่นะ
0: There are many rooms in my schoolYou can see the gym opposite the playground. The English room is next to the classrooms. The computer room is between the

0: art room and the music room. I like the science lab. It's very new. It is next to the art room. I also like the library. It is near the teacher's office.
1: คุณครูให้เวลานักเรียนนะครับสักครู่ลองขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำบุพบทเกี่ยวกับสถานที่ให้ครูดูหน่อยเริ่มเลยครับ

0: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวครูถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนได้คำว่าอะไรบ้างที่เป็น preposition of places หรือว่าคำอุปบทที่บอกสถานที่อ้าวเราบอกครูอ่านสิ
1: opposite
0: next to
1: between
0: near โอเคอ่ะดูสิคำแรกเลย opposite ถูกไหมเหมือนกับของนักเรียนไหมลูกต่อไป next to นะครับมีคำว่าอะไรอีกbetween next to หมดหรือยังคำว่าอะไรอีกลูก
1: near
0: นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวครูอันจะอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็แปลนะครับฟังนะเขาบอกว่า
1: there are many rooms in my school you can see the gym opposite the playgroundThe English room is next to the classroom. The computer room is between the art room and the music room. I like the science lab. It's very new. It's next to the art room. I also like the library. It is near the teacher's office.
0: เดี๋ยวเรามาแปลกันนะครับว่าแปลว่าอะไรเพราะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องวาดรูปด้วยนะครับเขาบอกว่ามีหลายห้องเลยนะครับในโรงเรียนของฉันเนี่ยนะครับมีหลายห้องเรียนมากเลยนะครับ

0: คุณสามารถเห็นจิมนะครับโรงยิมที่อยู่เป็นไงกับสนามเล่นลูกที่อยู่เป็นไงครับที่อยู่เป็นไงลูก oppositeโรงยิม opposite the playground มันคืออะไรตรงอะไรตรงกันข้ามนะฮะโรงยิมตรงกันข้ามกับสนามเด็กเล่นแล้วเขาบอกอีกว่า the English room is next to the classrooms แปลว่าอะไรครับห้องเรียนอยู่ถัดจากห้องห้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่ถัดจากห้องเรียนนะครับThe computer room is between the art room and the music room. ห้องคอมพิวเตอร์มันเป็นยังไงครับอยู่ระหว่างห้องศิลปะกับห้องดนตรี I like the science lab. เขาชอบไปห้องไหนเขาชอบไปเรียนห้องวิทยาศาสตร์นะครับ It's very new. มันเป็นยังไงห้องวิทยาศาสตร์ห้องมันเป็นไงมันใหม่ It is next to the art room ห้องวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ตรงไหนกับ
1: ถัดจากห
0: ้องศิลปะ I also like the library และเขาก็ชอบห้องอะไรด้วยห้องสมุด It is near the teacher's office นะครับ It is near the teacher's office ห้องสมุดอยู่ใกล้กับห้องพักครูเอาละทีนี้ในส่วนที่สองนะครับเขาบอกว่า draw the picture of Jongrak School and label the places ให้นักเรียนวาดภาพห้องเรียนนะครับของโรงเรียนใครลูกจงรักนั่นเองนะครับก็คือฟัง listenให้นักเรียนวาดภาพนะครับห้องเรียนต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องของโรงเรียนจงรักนั่นเองนะครับแล้วสมมุติว่าโรงยิมอยู่ส่วนไหนของเพลย์กราวด์ลูกโรงยิมอยู่ตรงข้ามกับสนามเด็กเล่นนักเรียนก็จะต้องวาดโรงยิมที่ตรงกันข้ามกับ
1: สนามเด
0: ็กเล่นเขาบอกอีกว่า English room is next to the classroomsดังนั้นเด็กๆวาดห้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วจะต้องเป็นยังไงกับห้องเรียนลูก next to ถัดจากอย่างเช่น computer room is between the art room and the music room computer room อยู่ตรงไหนระหว่างห้องศิลปะกับห้องดนตรีนักเรียนก็ต้องวาดห้องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างห้องศิลปะกับห้องดนตรีโอเคไหม Do you understand? โอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองวาดดูก่อนนะครับเดี๋ยวใครวาดสวยแล้วคุณจะออกมาให้เพื่อนๆในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางดูด้วยนะครับ Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, you ready? Let's go. Start doing your work right now.

Okay, guys, have you finished? Okay. ไม่เป็นไรครับมีนักเรียนนะครับหลายคนที่ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูจะมอบหมายงานชิ้นนี้เป็นการบ้านนะครับให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านโอเค This is your homework and you can do at your home or free time it's okay เอาละเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเราไปสรุปบทเรียนของวันนี้กันก่อนนะครับให้นักเรียนลองบอกขวัญสิครับว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรไป

0: ฮัลโหลอะไรนะการถามตอบใช่ไหมแล้วก็อะไรอีก preposition of places นะครับก็คือคำบุพบทที่บอกถึงสถานที่บอกตำแหน่งสถานที่นั่นเองนะครับทีนี้มีใครยังพอจำคำบุพบทได้บ้างว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่เราเรียนไปบอกไปเลยลูกไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้ตะโกนมา in front of อะไรอีก near next to between behind opposite โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ preposition หรือคำบุพบทนะครับดูนะมีคำว่าอะไรบ้างคำว่า between ที่แปลว่า
1: ระหว
0: ่าง opposite
1: ตรงก
0: ัน
1: ข้าม
0: ตรงกันข้าม behind เอาล่ะแล้วนอกจากนี้เราได้เรียนการถามตอบใช่ไหมครับว่าสถานที่ต่างๆอยู่ที่ไหนอย่างเช่น where is the art room ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรครับ
1: ห้องศ
0: ิ
1: ลปะ
0: อยู่ตรงไหนเด็กๆดูซิว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยศิลปะอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างห้องอะไรกับห้องอะไรครับห้องสมุดกับห้องคอมเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า the art room is between the library and the computer room โอเคนะครับทีนี้ถามต่อ where is the library ห้องสมุดอยู่ตรงไหนมีใครสามารถตอบให้ครูหวันฟังได้บ้าง
1: the library
0: พร้อมกัน 1, 2, 3, go
1: the library is next to the art room
0: yes the library is next to the art room นะครับห้องสมุดอยู่ถัดจากห้องเรียนศิลปะนั่นเองนะครับเอาล่ะเด็กๆครับเดี๋ยวคุณครูอั๋นขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปไว้หน่อยนะครับซึ่งครั้งหน้าเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ How can I get to the English room นะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบความรู้ที่9นะครับใบความรู้ที่10แล้วก็ใบงานที่19ด้วยนะครับซึ่งเด็กๆปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เด็กๆมีคำถามไหมลูก Do you have any questions
1: No
0: okayI think this is enough for today. Let's see you next time. Bye bye.

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักผัดทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ำความรู
1: ้สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษานะครับสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้มีการวางแผนกันไปใช่ไหมครับว่าเรานั้นจะทำกิจกรรมอะไรนะครับในการพัฒนาโรงเรียนในกิจกรรมของเราที่มีชื่อว่าเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วใช่ไหมครับดังนั้นก่อนอื่นเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอให้นักเรียนปลายทางนะครับเตรียมอุปกรณ์หยิบอุปกรณ์ขึ้นมานะครับที่เราวางแผนเอาไว้นะครับในช่วงกิจกรรมที่1ตรวจเช็คอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนั่นเองสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับขอให้นักเรียนต้นทางเตรียมอุปกรณ์นะครับเอาไว้ขึ้นบนโต๊ะเลยและเดี๋ยวแนะนำให้คุณครูและนักเรียนปลายทางดูด้วยนะครับว่านักเรียนเอาอุปกรณ์อะไรมานะครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมมา

นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าเขาเอาอุปกรณ์อะไรในการทำกิจกรรมในการที่จะเขาอยากจะพัฒนาโรงเรียนนะครับตามหัวข้อที่เขาไปสำรวจมานะครับครูขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยครับเอาอุปกรณ์อะไรมา

0: ครับ
1: เอาตู้ของหาได้คืนมาครับก็ยืมมาจากโรงเรียนครับ
0: เอาตู้มาใช่ไหมครับมีอะไรอีก
1: แล้วก็มีกระดาษสีครับ
0: มีกระดาษสี
1: มีสีเมจิก
0: ครับผม
1: แล้วก็สีไม้ครับ
0: ครับแล้วเราเอามาเพื่อทำอะไรเอ่ย
1: ทำตู้ของหายได้คืนครับ
0: ตู้ของหายได้คืนใช่ไหมนี่คืออุปกรณ์ของกลุ่มที่1ยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2เอาอุปกรณ์มาอ่ะกิจกรรมชื่ออะไรก่อนครับ
2: รองเท้าเข้าที
0: ่รองเท้าเข้าที่แสดงว่าเราจะทำอะไรเอ่ยทำป้ายติดใช่ไหมชั้นวางรองเท้าอ่ะแล้วมันมีอะไรบ้างอุปกรณ์ของนักเรียน
2: มีเครื่องเคลือบ
0: มีเครื่องเคลือบ
2: ปากกาเมจิก
0: ครับ
2: แล้วก็กรรไกรเชือกแล้วก็กระดาษเคลือบค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับมีของที่ขาดไหมมีไหม
2: ไม่มี
0: ไม่มียอดเยี่ยมมากครับมีความรับผิดชอบเก่งมากกลุ่มที่3กลุ่มที่3ทำอะไรเอ่ย
3: ทำป้ายกินแล้วเก็บครับ
0: กินแล้วเก็บใช่ไหมเป็นป้ายเชิญชวนใช่ไหมแสดงว่าอุปกรณ์ที่จะนำมาวันนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ทำป้ายมีอะไรบ้างเอ่ย
3: มีสีเทียน
0: ครับ
3: สีเมจิกกาวสองหน้าแล้วก็สีไม้แล้วก็กระดาษ A4 2แผ่นแล้วก็กรรไกรครับ
0: มีของที่ขาดไหมมีหรือเปล่าเอ่ย
3: ไม่มี
0: ไม่มียอดเยี่ยมมากครับถือว่ามีความรับผิดชอบต่อไปกลุ่มที่4ทำอะไรเอ่ยกิจกรรมที่กลุ่มเราจะทำครับ
2: ทำป้ายอ่านเสร็จเก็บถึงที่ค่ะ
0: อ่านเสร็จเก็บถึงที่ใช่ไหมเกี่ยวกับห้องสมุดแล้วอุปกรณ์ที่เราจะนำมาทำคืออะไรเอ่ย
2: มีฟิวเจอร์บอร์ด
0: มีฟิวเจอร์บอร์ดครับ
2: ปากกาจิกสีไม้กรรไกรกระดาษ A4 กาว2หน้าค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายเอาอุปกรณ์มาทำกิจกรรมอะไรเอ่ยวันนี
2: ้เอามาทำป้ายค่ะ
0: ทำป้ายเรื่องอะไรครับ
2: น้ำทุกหยดมีค่า
0: น้ำทุกหยดมีค่าที่เราไปสำรวจมาว่านักเรียนเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ใช่ไหมดังนั้นเราจึงทำป้ายเชิญชวนใช่ไหมครับเอาแล้วอุปกรณ์ที่จะทำล่ะมีอะไรบ้างเอ่ย
2: มีปากกาเมจิกสีไม
0: ้ขอเสริมหน่อยเมื่อสักครู่นี้เห็นเครื่องเคลือบของกลุ่มที่2ถ้าเราไปอยู่ที่ห้องน้ำเนี่ยน้ำอาจจะกระเด็นใส่ได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอหยิบยืมจากกลุ่มที่2ได้นะในการทำกระดาษเคลือบไม่ให้น้ำกระเด็นใส่นะครับยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนปลายทางครับนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่พวกเขาได้เตรียมตัวมาแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับดังนั้นกิจกรรมต่อไปที่จะทำกันทั้งเรียนต้นทางทั้งนักเรียนปลายทางนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่2ลงมือปฏิบัตินั่นเองในกิจกรรมของส่วนนี้นะครับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางรบกวนดูแลในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่านักเรียนยังขาดเหลืออุปกรณ์อะไรนะครับขอความอนุเคราะห์จากคุณครูด้วยนะครับพร้อมหรือยังเอ่ย

0: หมดเวลาลงมือปฏิบัติงานแล้วนะครับนักเรียนปลายทางทำเสร็จทำทันหรือเปล่าเอ่ยสำหรับนักเรียนต้นทางเอ๊ะครูยังเห็นบางกลุ่มกำลังเขียนอยู่เลยทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติกันเรียบร้อยแล้วทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่3ผลงานนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับตั้งใจดูนะครับว่าเอ๊ผลงานของนักเรียนต้นทางที่เขาจะไปช่วยเหลือโรงเรียนที่เขาไปสำรวจมาเนี่ยปัญหาที่เขาไปสำรวจมาเขาจะแก้ไขด้วยวิธีการใดนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
1: นี่คือผลงานของกลุ่มที่1ครับ
2: เฮ้ hey!
1: นี่คือผลงานของกลุ่มที่2ค่ะ
2: เฮ hey!
1: นี่คือผลงานของกลุ่มที่3ครับนี่คือผลงานของกลุ่มที่4นี่คือผลงานของกลุ่มที่5ค่ะเฮ้ hey!
0: เอาละครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนต้นทางทั้ง5กลุ่มนะครับดังนั้นเมื่อมีผลงานแล้วก็ต้องนำไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์นะครับกับโรงเรียนนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมที่4เรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วนะครับเป็นการที่เราจะนำสิ่งของเหล่านี้ไปใช้จริงไปติดในสถานที่จริงนะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

และนี่นะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่นักเรียนต้นทางนะครับได้เป็นซุปเปอร์จิ๋วนะครับก็คือนำสิ่งของเหล่านี้ไปติดบริเวณตามโรงเรียนนะครับเอาตู้นะครับของหายได้คืนเอาไปวางไว้นะครับเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ได้จริงเอาป้ายต่างๆนะครับเอาไปติดไว้นะครับให้น้องๆ อ่านแล้วก็เป็นป้ายโฆษณานะครับให้เชิญชวนให้ทำให้ปฏิบัติตามนั่นเองนะครับเข้าสู่ขั้นสรุปหนูทำได้เอ๊ะขั้นสรุปทำอะไรในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองดีใช่ไหมดังนั้นกิจกรรมนี้โพสต์อิทโนตไอเดียความรู้สึกหลังจากการเป็นพลเมืองดี

นักเรียนรู้สึกอย่างไรในสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับให้เขียนลงในกระดาษโพสต์อิทได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวนำออกมาติดนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับให้เขียนลงในสมุดนะครับครูจะให้เวลาในส่วนนี้สักครู่หนึ่งครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ออกมาติดโพสต์อิทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นครูจะให้ตัวแทนของกลุ่มที่1นะครับออกมาอ่านนะครับความรู้สึกนะครับของเพื่อนๆในห้องว่าเป็นอย่างไรสุ่มอ่านได้เลยครับ
1: รู้สึกดีภูมิใจได้ช่วยเหลือคนอื่นๆรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกดีค่ะ
0: มีแต่รู้สึกดีใช่ไหมมีบางคนบอกว่ารู้สึกมีความสุขทำแล้วภูมิใจที่ทำให้น้องได้ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเรามีความรู้สึกกันแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับได้เขียนความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเข้าสู่กิจกรรมของเราต่อไปเลยครับกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาประเมินตนเองกันดีกว่าประเมินตามสภาพจริงไม่มองเพื่อนนะครับเวลาประเมินเดี๋ยวนักเรียนปลายทางร่วมกันประเมินด้วยนะครับนักเรียนครับมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองถ้านักเรียนมีความรับผิดชอบสม่ำเสมอประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนมีความรับผิดชอบบ้างในบางครั้งก็หลุดบ้างในบางครั้งก็ไม่ได้รับผิดชอบเต็ม 100% ประเมินให้ตัวเองพอใช้ส่วนถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยในการทำงานกลุ่มวันนี้ปรับเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับเยอะมากมือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้มือลงครับไม่เป็นไรใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีไหมไม่มีนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข้อข้อนี้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน

รียนสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดถ้านักเรียนทำงานตามเวลาที่กำหนดนะครับเสร็จตามเวลาที่ครูบอกไปประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าเอ๊ยยังเหลืออีกนิดนึงค่ะยังไม่สมบูรณ์ค่ะประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนบอกว่าเอ๊ะทำไม่ทันเลยทำไม่เสร็จเลยนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงกลุ่มไหนใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับเหลือ1กลุ่มใช่ไหมใครประเมินให้ตัวเองพอใช้กลุ่มที่2นะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้ไม่เป็นไรยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมและสุดท้ายมีไหมปรับปรุงไม่มีนะครับต่อไปครับนักเรียนเรามาดูโฮมเวิร์คนะครับโฮมเวิร์คก็คือการบ้านนั่นเองนะครับการบ้านของเรานะครับเมื่อเราลงพื้นที่แล้วใช่ไหมให้นักเรียนแต่ละกลุ่มติดตามผลการดำเนินงานด้วยป้ายที่เราไปติดตู้ที่เราไปติดตั้งเป็นอย่างไรมีคนมาใช้ไหมมีคนทำตามหรือเปล่านะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสำรวจสังเกตนะครับติดตามงานด้วยนะครับและต่อไปนะครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การและทำกิจกรรมนะครับในบทบาทความรับผิดชอบผู้นำและผู้ตามที่ดีในชุมชนนะครับสุดท้ายครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือ1ใบกิจกรรมที่1นะครับสรุปผลการดำเนินงานและโพสต์อิทโน้ตนะครับตามจำนวนนักเรียนนะครับของนักเรียนปลายทางนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตอนเที่ยวสุขใจที่บ้านเรือนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลย

0: เดตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร่
1: นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลมรูป
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
1: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
0: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
1: ้อเพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
0: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
1: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
0: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆ กันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
1: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
0: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
1: เย้ๆๆพวกเราทำได
0: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
1: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์การสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่อง
4: หมดแล้ว
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
5: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มนี้

0: ความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
3: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
3: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
1: ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
3: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ถ้าขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTVเราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
1: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลย
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอ แล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
5: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
5: ใช่
3: นะ
5: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตานของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
6: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
5: ธรณี

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: เวลาเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักหรือถนัดเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าหากสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมีปัญหาหรือเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราจะก้าวข้ามความทุกข์หรือความยากลำบากนั้นอย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างของเพื่อนเพื่อนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อครอบครัวและคนรอบตัวอย่างมีความสุขโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเราไปติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: วันนี้รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้มีโอกาสติดตามเยาวชนคนดีจากโรงเรียนวัดใหม่มาที่บ้านของพี่ๆเขากันค่ะทำให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของการทำหน้าที่เด็กและเยาวชนที่ดีเข้าใจหลักการทรงงานที่ว่าทำงานอย่างมีความสุขตามคำสอนพ่อในหลวงรัชกาลที่9พี่ๆเขานอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของครอบครัวได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขามีความสุขและอิ่มเอมใจในการทำหน้าที่ของลูกที่ดีโดยไม่มีสิ่งใดตอบแทนดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าการทำงานกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดให้เป็นการตอบแทนนอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและพระองค์ก็ทรงแสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างทุกครั้งจากภาพที่พระองค์ทรงงานช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ค่ะ
1: ที่หนูประทับใจก็คือท่านทรงให้ความรักแก่เราท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยและท่านยังทำโครงการ 4,000 กว่าโครงการเพื่อเราค่ะท่านเคยสอนว่าท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นคนดีในสังคมสิ่งที่หนูเอามาปรับใช้ก็คือการที่เราเป็นคนดีนั้นเราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องเป็นคนดีและเราก็ไม่ทำเรื่องร้ายๆกับตัวเองกับคนอื่นค่ะ
2: ผมเอาคำสอนของพ่อเกี่ยวกับการออมครับคือไม่ใช้ฟุ่มเฟือยไม่ใช้สุ่ยสุ่ยใช้อย่างพอมีพอกินครับเราเป็นเด็กไม่ควรที่จะใช้สุ่ยสุ่ยได้ควรประหยัดอดออมและเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูซื่อสัตย์สุจริตครับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆการทำความดีตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะทำให้เรารู้จักหน้าที่และเป็นลูกที่ดีแล้วแต่ยังสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้บนพื้นฐานการทำความดีด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: โอเคไม่พลอยใส่อินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซ
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงนุชวงคำวังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะค่ะโตขึ้นหนูก็อยากเป็นพยาบาลนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นคนป่วยที่ลำบากค่ะหลักคำสอนของพ่อหลวงที่หนูนำมาใช้คือความอดทนค่ะหนูอยู่โรงเรียนนี้หนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่อยู่กับแม่นะคะอยู่กับคณะครูอยู่กับเพื่อนก็ต้องมีความอดทนต้องอยู่ร่วมกันค่ะพ่อหลวงเป็นคนที่มีความอดทนนะคะช่วยเหลือทุกคนคิดถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะคำสอนที่หนูอยากให้เพื่อนไปปรับใช้ก็ความพอเพียงนะคะพอปลูกกินด้วยตัวเองค่ะอยู่อย่างพอเพียงประหยัดอดออมค่ะ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่าทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแรงซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้นเมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงฉะนั้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชวันอังคารที่12กันยายนพุทธศักราช2521

0: จูนจูนจูนจูนจูนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื
1: ่อศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
1: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
3: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
1: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
3: มาอยากจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดพีระมิดของสังคมแต่พีระมิดในประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
4: เข้าใจแล้วครับ
3: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ
5: สามารถรับชมได้ทุกวัย
6: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
7: กล้องพร้อมปิด
8: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
7: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
9: ยังทำดีตามพ่อสอน
10: สวัสดีครับ
8: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับพี่เม่งจ๋ายและพลอยสวยในเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
7: หลักการทรงงานของรัชกาลที่9นั้นมีอยู่หลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจมากที่สุดคือเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เราระเบิดจากข้างในครับ
11: ฮะระเบิดเลยเหรอคะ
7: ใช่ครับระเบิด
8: ใช่ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามชมตัวอย่างกันเลยค่ะ
7: ถูกต้องแล้วครับไปชมกันเลยเย้

0: สวัสดีครับผมนายพารุพงษ์เทียมเชียงนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับ
1: สวัสดีครับกระผมนายอนุชาแซ่หลอกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
2: สวัสดีครับผมนายชัดชัยแซ่วื้อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ครับเกี่ยวกับยุวเกษตรกรนี่ก็คือเป็นทักษะชีวิตครับให้กับเด็กๆและเยาวชนครับเพราะว่าส่วนมากพ่อแม่ของผมก็เป็นเกษตรครับพวกผมก็เลยต้องศึกษาไว้เป็นพื้นฐานของทักษะชีวิตครับเรื่องของการเกษตรมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่พวกนี้ครับผมคิดว่าถ้าเราศึกษาครับมาทำเรื่องของเกษตรได้ครับและสามารถทำเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได้กว่าที่เราไปทำอาชีพอื่นๆครับ

0: อยู่ในครอบครัวเกษตรกรครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบเกษตรกรรมตั้งแต่เด็กๆแล้วผมทำเกษตรกรรมตั้งแต่เด็กๆครับบางคนเขาอาจจะแบบว่าไม่ชอบเกษตรเพราะว่าแดดมันร้อนและการเกษตรนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาทำแล้วเราจะจนลงจนลงหรือว่าไปกู้เงินเขามาทำแต่เราจะทำอย่างพอเพียงแล้วก็ทำแบบเกษตรผสมผสานจะทำให้เรามีฐานะที่ดีขึ้นครับมีเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับแล้วก็การระเบิดจากข้างในก็คือการมุ่งเน้นพัฒนาที่ตัวบุคคลและชุมชนครับก็คือถ้าเราอยากจะให้ความรู้อะไรสักอย่างให้กับชุมชนแล้วก็ไปให้ความรู้แล้วก็พัฒนาที่คนโดยเฉพาะครับถ้าเขาได้ความรู้แล้วต้องทำให้เขาชื่นชอบในงานที่เขาอยากจะทำถ้าเขารักแล้วก็ชื่นชอบในงานนั้นเขาก็จะทำแบบเต็มที่แล้วก็ได้ผลผลิตมาอย่างเต็มร้อยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9สอนนะครับอย่างของผมก็ผมคิดว่าการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันครับไม่ใช่ว่าเรื่องทางด้านเกษตรอย่างเดียวครับถึงแม้คุณจะเป็นหมอหรือเป็นอะไรก็ตามครับคุณก็ยังมาใช้ได้ครับแต่ขอแค่คุณรู้ถึงหลักการและวิธีการให้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันเป็นยังไงแล้วก็ใช้ในกับในที่พระองค์ท่านได้สอนไว้ว่ายังไงบ้างครับ
2: พระองค์สอนให้รู้จักพอเพียงครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามทางสายกลางครับผมคิดว่าถ้าเราพอเพียงเราไม่ต้องการในสิ่งที่มันไม่จำเป็นครับใช้แค่สิ่งที่จะเป็นต่อตัวเราก็พอแล้วครับผมในฐานะเป็นเยาวชนของประเทศชาติผมจะเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็อดทนซื่อสัตย์สุจริตใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่หนึ่งใจตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี
1: ้อ๋อเข้าใจมากๆเลยค่ะ
2: อย่าลืมนะครับเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ได้ใช้ได้กับผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำมาใช้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะน้องพลอยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำมาใช้นะครับเพื่อนๆทุกคน
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาของพวกเราแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีครับ
4: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
5: รัชกาลที่9ได้ทรงตรัสไว้ว่าการระเบิดจากข้างในหมายถึงต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนมีสภาพพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาก่อนแล้วจึงค่อยนำสู่ภายนอกไม่ใช่นำความเจริญหรือบุคคลภายนอกเข้ามาโดยที่ยังไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือตั้งตัวรัชกาลที่9บอกว่าการที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือการศึกษาการศึกษานั้นแบ่งเป็น2 ส่วนคือการศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่งกับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญมีปกติละอายชั่วกลัวบาปส่วนหนึ่งการพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้ง2 ส่วนเพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการและมีความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรและอำนวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณหอประชุมวิทยาลัยเชียงใหม่วันศุกร์ที่24มกราคมพุทธศักราช2540

0: ทปที่3เทป3คัด1เทป2ดีดแบ่งหลาย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ
0: ก็สามารถเรียนได้
2: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยสุรัมภ์ประสานมือวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
1: มาดูเรื่องของอาวุธปืนที่ตอนนี้มีการพูดถึงกันอย่างมากหลังจากเกิดเหตุติดกันหลายเหตุเนี่ยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุอุกอาจใช้อาวุธปืนอีกแล้วครับที่งานชิมช็อปใช้จังหวัดนครราชสีมาก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนตำรวจก็สามารถจับผู้ก่อเหตุได้1คนพร้อมกับอาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ส่วนสาเหตุนั้นผู้ต้องหาอ้างว่ามาจากการทะเลาะวิวาทเพราะถูกกล่าวหาขโมยรถจักรยานยนต์ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กล้อง

0: วงจรปิดบริเวณฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุสามารถบันทึกเสียงขณะเกิดเหตุการณ์ได้โดยได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดและมีเสียงคนตะโกนเอะอะโวยวายในที่เกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทและในจำนวนนี้2คนถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเนื่องจากมีอาการสาหัสเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 22:30 ของคืนที่ผ่านมาภายในงานชิมช็อปใช้หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดจังหวัดนครราชสีมาคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์บุกกราดยิงและอาวุธมีดทำร้ายในช่วงที่งานกำลังเลิกและพ่อค้าแม่ค้ากำลังเก็บของตำรวจสภ.ด่านขุนทดสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้1คนคือนายณัฐกิจให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับเพื่อนอีก4คนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานชิมช็อปใช้สาเหตุเพราะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับกลุ่มผู้จัดงานเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์จึงใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มผู้จัดงานจนได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้แจ้งข้อหานายณัฐกิจในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะ
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความกังวลนะคะต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็กล่าวถึงแนวทางการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนว่าณขณะนี้รัฐบาลค่ะกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวในงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่ามีการสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนเป็นรางวัลประเภทอื่นแทนค่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ที่ผ่านมางานชิมช็อปใช้ที่โคราชค่ะเป็นปืนลูกซอง
4: ประตูนะครับ
5: ส่วนทางก
4: ับ
5: น
4: โ
5: ยบายร
4: ั
5: ฐบาล
4: สั่งให้อธิบดีกรมปกครองเลิกนโยบายนี้เปลี่ยนเป็นการให้รางวัลเพื่อตามที่
1: ทางด้านของนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองยืนยันนะคะว่าตามนโยบายของรัฐบาลจะไม่มีการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะโดยได้พิจารณาจัดหาสิ่งของที่มีมูลค่าทดแทนพร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายเร่งด่วนในการระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3ทั่วประเทศซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลปืนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะไม่สามารถขอออกใบอนุญาตได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าระบบส่วนกลางได้ทำการระงับการออกใบอนุญาตไว้ทั้งหมดแล้ว
6: แต่ที่มอบไปแล้วก็คือแต
7: ่ไม่ได้มอบนะที่ผ่านมานั้นน่ะคือลงมอบเข็มมอบใบประกาศแต่รางวัลอื่นเนี่ยเช่นอาวุธปืนเนี่ยมันจะต้องจัดหาทุกปีก็เช่นเดียวกันต้องจัดหาแล้วปืนอาวุธปืนมันต้องจัดหาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นนโยบายที่เราจะต้องจำกัดจึงจะต้องเป็นในเรื่องของการมอบสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนกัน
2: เมื่อวานครับเมื่อคืนที่มีการจัดยิง
6: จัดหาไม่ก่อน
7: ไม่มีจัดหาครับในแต่ละปีเนี่ยต้องดำเนินการตรวจสอบตอนนี้มันอยู่ในขั้นการตรวจสอบแล้วแต่ละคนที่ได้รางวัลไปที่มอบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับเขาจะต้องไปดำเนินการออกใบป.3ก่อนทุกคนเวลาจะซื้อปืนจะมีปืนแต่ไม่ว่าจะปืนอะไรก็แล้วแต่ต้องไปออกใบป.3เพราะนั้นวันนี้เนี่ยป.3เนี่ยเราระงับหมดแล้วเราระงับไม่ใช่ระงับแค่สั่งไประงับเราระงับเราล็อกระงับชั่วคราวโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางใช้ระบบจากส่วนกลางหยุดปฏิบัติการเรื่องออกใบป.3ไว้ทั้งหมดทั่วประเทศ
6: แล้วที่รับไปก็ต้องเรียกคืนไหมคะ
7: รับไปเมื่อไหร่ครับ
6: ที่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้ว
7: ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วคือมอบแนบทองคำนะครับแนบแนบกลับไปประกาศครับไม่ได้มอบคืน
1: สำหรับคำสั่งระงับโครงการปืนสวัสดิการนะคะมีเสียงสะท้อนจากตำรวจถึงความกังวลในการปฏิบัติงานค่ะอธิบดีกรมการปกครองอธิบายบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยมีความจำเป็นเพื่อจำกัดปริมาณอาวุธปืนแล้วก็สร้างความเท่าเทียมกันระหว่างข้าราชการและประชาชนทั่วไปทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแล้วก็หน่วยงานราชการหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืน

0: ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจะต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1: รัฐบาลชี้แจงมาตรการควบคุมอาวุธปืนโดยจะมีการจัดระเบียบทั้งปืนเถื่อนและปืนที่มีทะเบียนโดยจะคุมเข้มทั้งการครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์แนวทางการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลว่าหลักคิดสำคัญของนายกรัฐมนตรีก็คือการทำให้การครอบครองการพกพาและการใช้อาวุธปืนอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นโดยต้องแยกให้ชัดระหว่างสิทธิ์ในการครอบครองกับสิทธิ์ในการพกพาและใช้อาวุธซึ่งไม่ใช่สิทธิ์เดียวกันการมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำปืนออกไปพกพาในที่สาธารณะหรือว่าหยิบมาใช้ได้ตามใจประเด็นสำคัญคือรัฐบาลต้องการจัดระเบียบปืนถูกกฎหมายและปืนเถื่อนและต้องการควบคุมการพกพาและการใช้อย่างจริงจังทั้งนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการหลายด้านพร้อมกันทั้งการระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่การระงับและการตรวจสอบการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าป.3การจัดระเบียบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบผู้ค้าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนการตรวจสอบอาวุธและกระสุนในสนามยิงปืนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดส่วนข้อเสนอให้มีการตรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตหรือว่าการเซตซีโร่เรียกผู้ครอบครองอาวุธปืนทั้งหมดกลับเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่เป็นข้อเสนอที่สามารถนำมาศึกษาได้แต่จำเป็นต้องพิจารณาทั้งข้อกฎหมายผลกระทบความพร้อมของหน่วยงานและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมก่อนนำไปใช้จริงสำหรับนักกีฬายิงปืนนั้นรัฐบาลรับทราบถึงข้อกังวลและจะพิจารณารายละเอียดให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อการกีฬาโดยแนวคิดที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องของการตรวจสอบและจัดเก็บอาวุธและเครื่องกระสุนในสถานที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ข้อสรุปว่ารัฐบาลจะยุติการเล่นกีฬายิงปืนหรือว่าปิดโอกาสทางการกีฬา
0: ส่วนกรณีที่สังคมนะคะกำลังถกเถียงเรื่องของข้อกฎหมายเจ้าของบ้านเนี่ยจะสามารถใช้อาวุธปืนยิงผู้บุกรุกนะจนเสียชีวิตในการป้องกันตัวค่ะในเรื่องนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าข้อกฎหมายยิงโจรในบ้านเนี่ยพยานหลักฐานจะเป็นตัวชี้ว่ามีความผิดหรือว่าเป็นการปกป้องตัวเองค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงอธิบายหลักกฎหมายนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ากระบวนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ด่วนสรุปความผิดของเจ้าของบ้านค่ะส่วนผู้ใช้อาวุธจะมีความผิดหรือไม่ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆก่อนทำความเห็นทางคดีเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นนะคะจึงไม่สามารถสรุปผลทางกฎหมายได้ในทันทีเพียงเพราะประเมินจากสถานะว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้บุกรุกหรือเหตุเกิดภายในบ้านแต่ว่าในขณะเดียวกันกฎหมายก็รับรองสิทธิ์ของประชาชนในการป้องกันตนเองและผู้อื่นอย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา68นะคะกำหนดหลักในเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหากมีภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและการกระทำเพื่อป้องกันนั้นพอสมควรแก่เหตุผู้กระทำไม่มีความผิดค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีหลักง่ายๆว่าคนร้ายเข้าบ้านจะยิงได้ทุกกรณีก็ในทางกลับกันก็ไม่มีหลักว่ายิงผู้บุกรุกในบ้านแล้วเจ้าของบ้านต้องผิดทุกกรณีค่ะเอาไปฟังคำชี้แจงในประเด็นนี้กันค่ะ
2: ผู้บุกรุกเข้าบ้านเนี่ยนะครับเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ป้องกันตัวอยู่แล้วแต่การป้องกันตัวนั้นต้องไม่เกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นหลักของกฎหมายก่อนนะครับหลักกฎหมายเนี่ยเมื่อมีเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจะถือว่าเป็นคดีอาญานะครับเจ้าที่ตำรวจต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะครับอย่างหลักที่ผมนำมาเสนอที่เป็นแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะเห็นว่าในการพิจารณาในชั้นของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการเองเนี่ยเห็นว่าเป็นอาจจะเห็นว่ามีดุลพินิจว่าอาจจะเห็นว่าเป็นการยังไม่เข้าข่ายป้องกันตัวจึงได้มีการฟ้องไปจนถึงการพิจารณาคดีของชั้นศาลแล้วก็สู้กันจนถึงศาลฎีกาจึงได้มีแนวคำพิพากษาศาลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าป้องกันตัวไม่เกินกว่าเหตุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะให้หลักว่าอย่าไปยึดเป็นหลักว่าถ้าคนเข้าบ้านยิงได้เลยแบบไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่นะครับกฎหมายถือว่าเมื่อมีความตายเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาแล้วล่ะมีการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดทางอาญาส่วนผู้ยิงเนี่ยจะอยู่ในสาธารณะป้องกันตามสิทธิ์ตามมาตรา68หรือเกินกว่าเหตุหรือไม่เป็นหลักป้องกันเลยนะครับ

0: จะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงไป
1: แต่ว่าในทางกลับกันนะคะหากพยันตรายนั้นสิ้นสุดลงแล้วและยังมีการติดตามไปใช้กำลังหรือว่าใช้อาวุธค่ะการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจแตกต่างกันออกไปตามพฤติการหากข้อเท็จจริงเป็นการป้องกันโดยชอบและพอสมควรแก่เหตุตามมาตรา68ผู้กระทำไม่มีความผิดแต่หากมีเหตุที่จะป้องกันจริงแต่ว่ากระทำเกินสมควรแก่เหตุก็อาจเข้าสู่หลักตามมาตรา69ซึ่งกฎหมายเปิดทางให้ศาลพิจารณาลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดและหากการกระทำนั้นเกิดจากความตื่นเต้นความตกใจหรือว่าความกลัวศาลอาจไม่ลงโทษก็ได้ทั้งนี้นะคะการที่ตำรวจต้องสอบสวนไม่ได้หมายความว่าตำรวจสรุปว่าผู้ป้องกันตัวนั้นเป็นคนผิดค่ะ
0: ก็อาจจะเป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุนะครับก็อาจจะเข้ามาตรา69ก็คือมีความผิดแต่ศาลอาจจะพิจารณาลดหย่อนความโทษได้หรือถ้าเป็นกรณีที่เช่นเราตะโกนสั่งให้หยุดนะครับแล้วก็คนร้ายเนี่ยได้วิ่งหลังกลับวิ่งออกไปแต่เรายังยิงตามไป 2-3 นัดนี่อาจจะไปเข้าเหตุเป็นเรื่องการฆ่าคนตายโดยเจตนาเลยก็ไปอีกเรื่องนึงเลยนะครับหลุดหลักเรื่องป้องกันเกินกว่าเหตุไปด้วยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นดังนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องมองเป็น2ขั้วที่ว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้ในกรณีที่โจรเข้าบ้านเพื่อป้องกันตนเองเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญกว่าก็คือประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองและผู้อื่นตามที่กฎหมายรับรองและกระบวนการยุติธรรมก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงว่าการป้องกันนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่และกฎหมายไม่ได้พิจารณาเพียงว่าเหตุเนี่ยเกิดในบ้านหรือนอกบ้านแต่พิจารณาพฤติการทั้งหมดค่ะ
2: และเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงที่โรงเรียนครับโดยมีงานที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอาลัยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทศศิรินนทบุรีที่วัดในอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษโดยมีครอบครัวญาติเพื่อนร่วมงานข้าราชการบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและร่วมกันสงบนิ่งไว้อาลัยแก่การจากไปของนายกิติพงษ์ในพิธีเจ้าหน้าที่ได้เชิญหีบเพลิงและพระไตรพระราชทานเข้าสู่บริเวณพิธีอย่างสมเกียรติจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกอบพิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพก่อนที่ประธานสงฆ์พระสงฆ์แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมกันวางดอกไม้จันทร์เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนายกิติพงษ์สมรัตน์ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีและเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและครอบครัวได้นำศพกลับมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: มาดูความคืบหน้านะคะในคดี Forex TD นะคะมูลค่าความเสียหายเกือบ 2,500 ล้านบาทค่ะวันนี้ทางศาลอาญานะคะก็มีการนัดอ่านคำพิพากษาที่มีจำเลยคนสำคัญอย่างนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาพร้อมครอบครัวและผู้บริหารรวม24คนค่ะเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณศาลอาญานะคะศาลได้นัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ค่ะซึ่งทางอัยการคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิรักษ์ผู้บริหารพร้อมพวกรวม24คนมีนักแสดงชื่อดังอย่างพิงกี้รวมถึงมันดาแล้วก็พี่ชายตกเป็นจำเลยร่วมด้วยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับพฤติการในคดีนี้ค่ะตามคำฟ้องระบุนะคะว่าในช่วงปี2558ถึง2563กลุ่มจำเลยได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนผ่านทางเว็บไซต์และเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Forex 3D โดยกล่าวอ้างว่าก
2: ระทั่งพบรถต้องสงสัยเจ้าหน้าที่แสดงตัวเรียกให้หยุดรถแต่ว่าคนร้ายกลับเร่งเครื่องรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ก่อนขับไล่ติดตามเป็นระยะทางยาวกว่า25กิโลเมตรจนถึงพื้นที่บ้านดอยจำปีหมู่6ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนรถคนร้ายนั้นเสียหลักปีนเกาะกลางถนนไปต่อไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามและควบคุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถพบกระสอบสีรุ้งภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ4ล้านเม็ดจึงคุมตัวชายคนขับกับของ

0: ศุลกากรเบตงได้ร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะเข้าไปตรวจค้นยานพาหนะแล้วก็บุคคลที่เดินทางผ่านด่านนะเพื่อที่จะปราบปรามการลักลอบนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่แนวชายแดนโดยนายกิติพัชวลานายด่านศุลกากรเบตงนะคะร่วมกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงค่ะบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดนเบตงเข้าตรวจค้นยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางผ่านด่านอย่างละเอียดและเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าต้องห้ามสินค้าหลบเลี่ยงภาษีรวมถึงสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่ไม่มีเอกสารสำแดงถูกต้องนายด่านศุลกากรเบตงระบุนะคะว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นแล้วก็เฝ้าระวังตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
1: ช่วงหน้าฝนนะครับมรสุมในช่วงนี้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสานยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นโดยขณะที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารตอนนี้ระดับน้ำนะครับอยู่ในสูงที่ระดับมีการเตือนภัยระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬเช้านี้ตามข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าระดับน้ำอยู่ที่12เมตร25เซนติเมตรแม้จะลดลงจากเมื่อวานนี้แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับเตือนภัยที่เกินเฝ้าระวังโดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬนั้นขยับขึ้นร่วม5เมตรขณะที่ทางจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมหากฝนตกหนักรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอบุงคล้าเร่งระบายน้ำในแม่น้ำสาขาออกสู่แม่น้ำโขงโดยเมื่อวานนี้นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่าที่บ้านเทพชัยเทพมีชัยหมู่7ตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าน้ำเริ่มท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านที่หมู่8บริเวณบ้านเบิ้นโดนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากคาดเองก็มีการจัดเตรียมกระสอบทรายเอาไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก็กำชับผู้บริหารท้องถิ่นให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดรายงานสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเพื่อขอพร้อมให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วย
0: ส่วน

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆ เราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังเกล็ดแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า

0: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: เฮ้ย
2: โอ้โหโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
3: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรหึ
1: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
3: ไปหัวเมืองใหม
2: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
3: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
2: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่เหรอครับ
3: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
1: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลเหรอคะ
3: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: ครับแก่นแก้ว
2: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
4: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้นะคะเราได้กลับมาเรียนในห้องเรียนปกติกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการเรียนรู้ในวันนี้ยังคงเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีอยู่ว่าข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีป้องกันภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ตข้อที่2นะคะป้องกันภัยที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันและข้อที่3ค่ะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างระมัดระวังนั่นเองค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะป้องกันภัยจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันอย่างระมัดระวังนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างข่าวที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ปลอดภัยค่ะนักเรียนลองนึกถึงกิจกรรมก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้มีการสืบค้นในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับกลลวงต่างๆรวมไปถึงภัยแฝงนะคะที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนได้เคยค้นหรือว่าเคยใช้กันมาเองนะคะโดยให้นักเรียนตอบว่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ปลอดภัยที่นักเรียนเคยพบเจอมีอะไรบ้างขอตัวแทนนักเรียนสัก1คนในการตอบคำถามข้อนี้ค่ะมี2คนนะเดี๋ยวเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยลูก
1: หนูเคยสั่งสินค้าออนไลน์แต่ว่าเป็นสินค้าปลอมค่ะ
0: สั่งสินค้ามาแล้วได้รับสินค้าปลอมใช่ไหมคะไม่ตรงกับของที่หนูต้องการใช่ไหมลูกอีกหนึ่งคนสิ่งที่หนูเคยเจอในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยคืออะไรคะ
1: หนูเจอเว็บไซต์หนึ่งเขาบอกว่าจ่าย20บาทคือ100บาทค่ะ
0: จ่าย20บาทแล้วจะได้คือ100บาทใช่ไหมคะแล้วก็แนบเป็นลิงก์มาใช่ไหมลูกเป็นการหลอกลวงให้เราจ่ายเงินไปก่อนแล้วก็จะได้เงินกลับมาแต่สรุปแล้วได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบของนักเรียนทั้งสองคนนะคะนี่คือประสบการณ์ที่นักเรียนเคยพบเจอเมื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะเพื่อนอีกหนึ่งคนบอกว่าเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วได้สินค้าที่ไม่ตรงปกหรือว่าเป็นของปลอมนั่นเองส่วนอีกหนึ่งคนบอกว่ามีการส่งข้อความใช่ไหมลูกบอกว่าให้จ่ายเงินไปก่อน20บาทแล้วจะได้เงินคืนกลับมา100บาทก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะแนวคำตอบของครูค่ะเป็นข่าวนัดกับคนที่แชทกันทางอินเทอร์เน็ตแล้วโดนหลอกไปข่มขืนหรือโดนลักพาตัวนอกจากที่นักเรียนได้นำเสนอมาแล้วนะคะในปัจจุบันนี้ยังมีการหลอกลวงในเรื่องของการคุยแชทถูกไหมคะเป็นการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วมีการนัดไปพบเจอกันโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้จักบุคคลคนนี้มากพอจึงก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญนั่นก็คืออาจจะถูกลักพาตัวหรือหลอกไปข่มขืนก็ได้นะคะในส่วนนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยต้องระมัดระวังตัวไว้นะคะหากเราพบเจอคนแปลกหน้าที่พูดคุยกันผ่านโลกออนไลน์นะคะลองปรึกษาผู้ปกครองดูนะคะหากเขานัดเจอแบบพบหน้าหรือต้องการให้เราทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนแล้วก็แจ้งเรื่องนี้กับคุณครูหรือผู้ปกครองเพื่อเป็นการปรึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหานั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อค่ะคุณครูมีเนื้อหาในส่วนของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยมานำเสนอให้กับนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

ถูกต้องแล้วค่ะทุกครั้งที่นักเรียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะหากนักเรียนเข้าใช้งานแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงต่างๆอาจจะทำให้นักเรียนเสียทรัพย์สินหรืออาจจะเสื่อมเสียชื่อเสียงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเวลานักเรียนเข้าใช้งาน Facebook ถูกไหมลูกแล้วมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆหากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ส่งผลเสียต่อบุคคลอื่นต่อตัวนักเรียนเองหรือว่าต่อสังคมนะคะผลกระทบที่จะตอบกลับมาก็คืออย่างแรกเลยนักเรียนก็จะเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยเพราะว่าเรามีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือว่าสังคมรอบข้างนั่นเองนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยไปแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมมาถามนักเรียนนะคะคำถามของครูมีอยู่ว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวว่ามีอะไรบ้างปกติแล้วเวลาเราเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะในการลงทะเบียนต่างๆจะต้อง

0: การกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนนี้ค่ะครูอยากจะสอบถามนักเรียนว่านักเรียนรู้จักหรือไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวนั้นมีอะไรบ้างได้ค่ะเชิญเลยค่ะขอคนแรกทางด้านหลังก่อนนะนักเรียนคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างคะ
1: เลขบัตรประชาชนค่ะ
0: เลขบัตรประชาชนใช่ไหมคะคนอื่นๆล่ะคะมีไหมลูกมีใครที่นอกเหนือจากเพื่อนอีกไหมคะนอกจากเลขบัตรประชาชนมีไหมคะเป็นข้อมูลที่เราคิดว่าไม่ควรที่จะเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะทางด้านหน้าเชิญค่ะนอกจากข้อมูลบัตรประชาชนแล้วมีอะไรอีกลูก
2: ที่อยู่อาศัยครับ
0: ที่อยู่บ้านเลขที่ใช่ไหมคะเก่งมากๆถูกต้องค่ะอีกหนึ่งคน
3: เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
0: เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะคำตอบที่เพื่อนได้ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเลขบัตรประชาชนที่อยู่ใช่ไหมคะรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ควรเผยแพร่ออกไปนะคะเพราะว่าอาจจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆได้ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าอาจจะดึงข้อมูลของเราไปนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายก็ได้นะคะเก่งมากๆทั้ง3คนเลยนะคะเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่าว่าจะสอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนหรือไม่นะคะแนวคำตอบของครูค่ะหมายเลขโทรศัพท์เลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารวันเดือนปีเกิดแล้วก็ที่อยู่เป็นอย่างไรคะคำตอบของเราสอดคล้องกันเลยใช่ไหมคะบางข้อตรงกันเลยด้วยซ้ำนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะนักเรียนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหากว่าในกรณีที่นักเรียนใช้ในการลงทะเบียนที่เป็นสิ่งที่เราเป็นอย่างเช่นการสมัครเรียนใช่ไหมลูกข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้แต่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งนักเรียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาหรือว่ามีอีเมลส่งเข้ามาหานักเรียนแล้วบอกว่าให้นักเรียนลงทะเบียนเพื่อรับของรางวัลโดยอันดับแรกนักเรียนจะต้องกรอกเลขบัตรประชาชนหลังจากนั้นกรอกที่อยู่เพื่อรับของรางวัลหากเจอกับสถานการณ์นี้นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรคะคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรลูกตอบเสียงดังๆพร้อมกันได้เลยไม่ตอบโต้ใช่ไหมคะไม่กดเข้าไปในลิงก์นั้นเพราะว่าข้อมูลที่อีเมลนั้นขอมาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ควรเผยแพร่หากไม่จำเป็นใช่ไหมคะและเราก็ไม่รู้ว่าอีเมลนั้นหรือข้อความนั้นจะหลอกลวงเราหรือไม่เชื่อถือได้หรือไม่นะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่านักเรียนสามารถรับมือกับปัญหาหรือว่าภัยจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะคะเก่งมากๆค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเราไปกันต่อในวันนี้นะคะครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะในใบงานมีชื่อว่าเรื่องภัยจากอินเทอร์เน็ตนะคะก่อนหน้านี้เราเคยได้สืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะเคยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลลวงต่างๆหรือว่าภัยจากอินเทอร์เน็ตต่างๆกันไปแล้วแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์หากเจอปัญหาเหล่านี้นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนสามารถตอบได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยรวมไปถึงเราได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลกันไปบ้างแล้วนะคะในใบงานนี้ค่ะเราจะได้พิจารณาสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะแต่เช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของใบงานนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนจับกลุ่มละ 4-6 คนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์จากนั้นบันทึกคำตอบลงในใบงาน04ภัยจากอินเทอร์เน็ตค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงาน04โดยสมาชิกในกลุ่มพิจารณาสถานการณ์ในใบงานและอภิปรายร่วมกันเพื่อหาคำตอบค่ะนี่คือหน้าตาของใบงาน04นะคะภายจากอินเทอร์เน็ตนักเรียนจะเห็นว่าในใบงานจะมีสถานการณ์ด้วยกันทั้งหมดกี่สถานการณ์ลูกมีใบงานกี่สถานการณ์คะ4สถานการณ์นะคะโดยสถานการณ์ที่1ค่ะเด็กชายกวินเล่นเกมออนไลน์แล้วมีผู้เล่นคนอื่นส่งลิงก์รับของรางวัลมาให้กรอกข้อมูลส่วนตัวชื่อบัญชีและรหัสผ่านของเกมที่เล่นจากสถานการณ์แรกนะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนคุ้นเคยก็ได้เนื่องจากนักเรียนเคยเล่นเกมกันมาบ้างแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องบันทึกคำตอบลงไปนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์จากสถานการณ์นี้ว่า เมื่อเราอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้คืออะไรลองวิเคราะห์ดูว่าจากการเล่นเกมธรรมดานะคะเล่นเกมออนไลน์ธรรมดาแล้วมีผู้เล่นคนอื่นส่งลิงก์มาหากนักเรียนเผลอกดเข้าไปในลิงก์นั้นนักเรียนคิดว่าภัยจากสถานการณ์นี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แนวทางป้องกันควรจะป้องกันหรือรับมือกับภัยนี้อย่างไรนะคะในสถานการณ์ที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะคือเราจะต้องรู้ว่าภัยที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็แนวทางป้องกันควรจะรับมืออย่างไรเด็กหญิงลิตาแชร์ภาพและข้อความบนสื่อสังคมว่าอยู่บ้านคนเดียวเงาจังพร้อมทั้งแชร์ตำแหน่งที่ตั้งเป็นการบอกที่อยู่อย่างชัดเจนเลยนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าจากสถานการณ์นี้ภัยที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็แนวทางป้องกันคืออะไรนะคะตอนนี้นักเรียนหลายๆคนเริ่มลงมือปฏิบัติในการพิจารณาการแล้วนะคะคุณครูยังมีสถานการณ์ต่อไปค่ะในสถานการณ์ที่3นะคะเด็กชายพิษถ่ายรูปบัตรประชาชนของตนเองที่เพิ่งทำเป็นครั้งแรกและโพสต์บนสื่อสังคมพร้อมกับพิมพ์ข้อความว่าดีใจที่ได้บัตรประชาชนแล้วนะในสถานการณ์นี้ค่ะนักเรียนเป็นการเผยแพร่เลขบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะพิจารณาให้ดีนะคะว่าในสถานการณ์นี้ภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการเผยแพร่บัตรประชาชนนั้นจะมีภัยอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็แนวทางป้องกันควรจะป้องกันเรื่องนี้อย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะในข้อที่4สถานการณ์สุดท้ายนะคะเด็กหญิงกอย่าแชร์รูปของมีค่าในบ้านและแสดงข้อความว่าบ้านเรามีของมีค่ามากมายบนสื่อสังคมคล้ายๆกับเลขบัตรประชาชนคล้ายๆกับตอนที่ลงข้อมูลที่อยู่ใช่ไหมคะแต่นอกจากนี้ในข้อนี้มีการลงรูปภาพเกี่ยวกับของมีค่าต่างๆภายในบ้านอาจจะเป็นการไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้มีอะไรได้บ้างแล้วก็แนวทางป้องกันคืออะไรนะคะในส่วนของใบงาน04มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือสงสัยตรงข้อไหนอยากจะสอบถามคุณครูไหมคะมีไหมลูกยังไม่มีนะคะส่วนใหญ่นักเรียนเริ่มลงมือวิเคราะห์สถานการณ์กันแล้วนะคะนักเรียนคะในวันนี้คุณครูไม่ได้มีแค่ใบงาน04เพียงเท่านั้นนะคะคุณครูยังมีใบงาน05แบบฝึกหัดเรื่องค้นหาข้อมูลมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะในระหว่างนี้นักเรียนดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในใบงาน05ค่ะให้นักเรียนพิจารณาพฤติกรรมสถานการณ์ต่อไปนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่โดยทำจุดลงในวงกลมหน้าข้อความที่เลือกหากตอบว่าไม่เหมาะสมให้อธิบายเหตุผลประกอบนะคะในใบงาน05จะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนจะต้องพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะถ้าเหมาะสมก็ทำเครื่องหมายหรือว่าวงกลมลงไปได้เลยนะคะระบายสีในช่องวงกลมนั้นนะคะแต่ถ้าไม่เหมาะสมนักเรียนจะต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าไม่เหมาะสมนะคะอย่างไรแล้วก็อธิบายเป็นเหตุผลประกอบคร่าวๆมานะคะในส่วนของใบงาน05นะคะจะมีด้วยกัน2หน้านะคะ10ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนลองพิจารณาทั้ง10ข้อนี้นะคะเมื่อทำใบงาน04เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่ได้ดูใบงาน04และ05ไปแล้วมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมลูกยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานนะคะนักเรียนปลายทางหากเกิดข้อสงสัยให้นักเรียนยกมือสอบถามกับครูปลายทางเพื่อที่จะได้รับคำอธิบายหรือว่าร่วมกันนะคะในการอภิปรายคำตอบแล้วก็ครูปลายทางเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้ลงไปสำรวจคำตอบของนักเรียนมาแล้วนะคะนักเรียนส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็หาแนวทางป้องกันได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบในใบงานว่าในใบงาน04ที่มีการพิจารณาสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นหรือแนวทางป้องกันมีอะไรบ้างรวมไปถึงในใบงาน05เกี่ยวกับสถานการณ์ให้วิเคราะห์ว่าเหมาะสมหรือไม่ถ้าไม่เหมาะสมเพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะด้านหน้าเลยลูกนำชุดกิจกรรมออกมานะคะแล้วก็มาเข้าแถวด้านหน้าได้เลยอย่าลืมนำไมค์มาด้วยนะคะด้านหน้าเลยลูกคนแรกใบงานอ่ะขยับไปนะหนูขยับไปอีกค่ะคนแรกคือใบงาน04ใช่ไหมคะแล้วก็ใบงาน05นะส่วนหนูก็ทั้งเป็นการนำเสนอนะคะแตกต่างจากเพื่อนอีกทั้ง2คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อปันค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะ
0: เริ่มจากสถานการณ์แรกเลยค่ะ
1: เกี่ยวกับเกมออนไลน์ค่ะภัยที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีคนอื่นนำข้อมูลไปใช้ค่ะ
0: แล้วสถานการณ์ในสถานการณ์แรกแนวทางป้องกันที่หนูได้วิเคราะห์มาแล้วคืออะไรคะ
1: ไม่ต้องตอบโต้ค่ะ
0: ไม่ต้องตอบโต้ก็คือเมินเฉยไปเลยเนาะไม่ต้องสนใจกับกิจกรรมนั้นๆที่แสดงขึ้นมาใช่ไหมคะในสถานการณ์ต่อไปค่ะสถานการณ์นี้เกี่ยวกับการแชร์ที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะแชร์ตำแหน่งที่ตั้งใช่ไหมลูกภัยที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรคะ
1: อาจจะมีคนมาที่บ้านได้ค่ะ
0: อาจจะเป็นคนที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาตามที่อยู่ใช่ไหมคะแล้วอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมใช่ไหมลูกอาจจะทำร้ายทรัพย์สินหรือทำร้ายร่างกายได้นะคะแนวทางป้องกันของหนูล่ะคะคืออะไร
1: ไม่ต้องแชร์ให้คนอื่นรู้ได้ค่ะ
0: ก็คือไม่ต้องแชร์อะไรเอ่ย
1: แชร์ข้อมูลที่อยู่บ้านค
0: ่ะไม่ต้องแชร์ที่อยู่ให้กับผู้อื่นได้รับรู้นะคะในสถานการณ์ที่3ค่ะที่เป็นการลงเกี่ยวกับหมายเลขบัตรประชาชนภัยที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรคะ
1: อาจจะมีคนนำรูปของรูปข้อมูลไปใช้ได้ค่ะ
0: ก็คือรูปข้อมูลในบัตรประชาชนใช่ไหมคะแล้วแนวทางป้องกันล่ะลูก
1: ไม่ควรแชร์บัตรประชาชนให้คนอื่นค่ะรู้ค่ะ
0: ไม่ควรแชร์เลขบัตรประชาชนลงสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมคะและก็สถานการณ์สุดท้ายค่ะที่เป็นการเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับทรัพย์สินนักเรียนคิดว่าภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถานการณ์นี้คืออะไรบ้าง
1: อาจจะมีคนมาขโมยของได้ค่ะ
0: อาจจะมีคนที่ไม่ประสงค์ดีนะคะเข้ามาขโมยของหรือทรัพย์สินของเราได้แล้วแนวทางป้องกันล่ะคะ
1: ไม่ควรแชร์ให้คนอื่นรู้ค่ะ
0: ไม่ควรแชร์ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินหรือของมีค่าภายในบ้านใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคนต่อไปในส่วนของใบงาน

0: าล05ที่มีการพิจารณาสถานการณ์แล้ววิเคราะห์ว่าเหมาะสมหรือไม่และไม่เหมาะสมต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรนักเรียนได้คำตอบอย่างไรบ้างคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีมาจากกลุ่ม4ค่ะสถานการณ์ที่1นักเรียนส่งอีเมลไปหาเพื่อนขอหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของคนอื่นไม่เหมาะสมเหตุผลไม่ควรขอข้อมูลส่วนตัวของคนอื่น 2. เพื่อนในกลุ่มแชทออนไลน์ขอให้ส่งที่อยู่ปัจจุบันลงในกลุ่มไม่ควรเพราะเพื่อนอาจจะมาขโมยของที่บ้านเราได
0: ้ในสถานการณ์ที่3หลังจากใช้งานอีเมลส่วนตัวแล้วควรออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานเหมาะสมหรือไม่คะ
1: เหมาะสมค่ะ
0: เหมาะสมนะคะสถานการณ์ที่4เพื่อนในโรงเรียนถามรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตของหนูหนูคิดว่าเหมาะสมไหมลูก
1: ไม่เหมาะสม
0: เพราะอะไรเอ่ย
1: เพราะอาจจะเป็นการแย่งใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ
0: เพราะอาจจะมีการแย่งใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมคะข้อต่อไปนักเรียนนัดพบบุคคลที่เพิ่งรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตคิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: ไม่เหมาะสมค่ะ
0: ไม่เหมาะสมเพราะอะไรคะ
1: เพราะบุคคลที่นัดมาเจออาจจะทำร้ายร่างกายเราได้ค
0: ่ะอาจจะทำร้ายร่างกายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปพบบุคคลนั้นใช่ไหมคะสถานการณ์ต่อไปค่ะมีคนส่งอีเมลมาแล้วก็บอกนักเรียนว่าเป็นผู้ชนะเล่นเกมออนไลน์จะได้รับเงินรางวัลโดยนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนลงไปคิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: ไม่เหมาะสมค่ะ
0: ไม่เหมาะสมเพราะอะไรคะ
1: เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะอาจจะนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้ค่ะ
0: อาจจะนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะต่อไปนักเรียนพบว่ามีผู้กล่าวถึงตนด้วยภาษาไม่สุภาพจึงปรึกษาคุณครูและผู้ปกครองคิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมแล้วเพราะว่าหากเจอบุคคลใดที่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหรือดูหมิ่นนักเรียนนะคะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายทางที่ดีที่สุดนะคะให้แจ้งบุคคลใกล้ตัวอาจจะเป็นคุณครูที่ปรึกษาหรือว่าผู้ปกครองก็ได้นะคะสถานการณ์ต่อไปค่ะนักเรียนนำเงินค่าอาหารกลางวันไปเติมเงินออนไลน์เพื่อซื้อของในเกมออนไลน์คิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: ไม่เหมาะสมค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะเป็นเงินของโรงเรียนค่ะ
0: เพราะว่าเงินนี้เราจะต้องนำมาใช้ในการรับประทานอาหารกลางวันใช่ไหมคะถ้าหากไม่มีเงินเราก็อาจจะอดข้าวกลางวันก็ได้นะคะต่อไปนักเรียนถ่ายรูปเพื่อนขณะหลับในห้องเรียนแล้วโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์คิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: ไม่เหมาะสมค่ะ
0: เหตุผลคือ
1: เพราะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนค่ะ
0: เป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนและสุดท้ายค่ะนักเรียนนักเรียนอ่านพบข่าวในโลกอินเทอร์เน็ตว่าอีก1เดือนข้างหน้าจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศไทยแล้วก็แชร์ข่าวดังกล่าวลงในกลุ่มแชทออนไลน์ของครอบครัวทันทีคิดว่าเหมาะสมไหมคะ
1: ไม่เหมาะสมค่ะ
0: ทำไมถึงไม่เหมาะสมคะ
1: เพราะอาจจะเป็นข่าวปลอมได้ค่ะควรศึกษาให้ดีก่อนค่ะ
0: ควรจะต้องวิเคราะห์ข่าวใช่ไหมคะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นะคะก่อนที่จะทำการเผยแพร่นั่นเองเก่งมากๆทั้ง2คนเลยนะคะคำตอบของนักเรียนถูกต้องและชัดเจนมากนะคะแต่ว่านอกจากนี้ค่ะยังมีนักเรียนอีก1คนนะคะที่มีความเห็นต่างในเรื่องของใบงาน04นะคะเป็นการอภิปรายเพิ่มเติมแล้วก็ให้เหตุผลที่แตกต่างจากเพื่อนทั้ง2คนนี้ค่ะในใบงาน04ในสถานการณ์แรกค่ะเด็กชายกวินเล่นเกมออนไลน์ใช่ไหมลูกหนูคิดว่าภัยที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรคะ
1: อาจโดนดูดข้อมูลส่วนตัวไปเงินในบัญชีอาจจะสูญหายค่ะ
0: อาจจะถูกหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์สินได้ใช่ไหมคะแนวทางป้องกันที่หนูได้วิเคราะห์มาแล้วคืออะไรลูก
1: ไม่ควรเข้าลิงก์ค่ะ
0: ไม่ควรกดเข้าไปในลิงก์เลยก็คือเมินเฉยไม่ตอบโต้ใช่ไหมคะสถานการณ์ต่อไปที่หนูได้อภิปรายเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับการแชร์ที่ตั้งภัยที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรคะ
1: อาจมีคนไปหาและไปข่มขืนหรือลักพาตัวค่ะ
0: ก็อาจจะส่งผลให้เกิดแชร์กรรมใช่ไหมคะข่มขืนหรือลักพาตัวได้แนวทางป้องกันล่ะคะ
1: ไม่ควรแชร์ลิงก์ที่อยู่ค่ะ
0: ไม่ควรแชร์ที่อยู่ออกไปในสถานการณ์ที่3ค่ะเกี่ยวกับรูปบัตรประชาชนภัยที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรลูก
1: อาจจะโดนดูดข้อมูลส่วนตัวไปค่ะ
0: นำไปใช้ในทางที่ไม่ดีผิดกฎหมายได้ใช่ไหมคะแนวทางป้องกันล่ะคะ
1: ไม่ควรถ่ายบัตรประชาชนค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ควรถ่ายบัตรประชาชนหรือปิดเลขบัตรไปเลยใช่ไหมคะสุดท้ายลูกสถานการณ์ที่4ที่โพสต์เกี่ยวกับของมีค่าภัยที่อาจเกิดขึ้นคืออะไรคะ
1: โดนขโมยค่ะ
0: อาจจะมีโจรเข้ามาลักขโมยทรัพย์สินของหนูใช่ไหมคะแนวทางป้องกันล่ะคะ
1: ไม่ควรแชร์ค่ะ
0: ไม่ควรแชร์รูปภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับของมีค่าใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะนี่คือแนวคำตอบของนักเรียนทั้ง3คนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนที่มีการให้เหตุผลที่อาจจะแตกต่างจากของเพื่อนอีก2คนนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะในส่วนของใบงาน05นะคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนนะคะได้ให้เหตุผลใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีการอภิปรายได้สอดคล้องกับเพื่อนอีก1คนซึ่งเพื่อนนำเสนอแค่ส่วนของใบงาน04เพราะว่ามีการอธิบายเพิ่มเติมที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนักเรียนสามารถอภิปรายออกมาได้แตกต่างกันแต่ว่าเป็นในทางเดียวกันได้นะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปแล้วคุณครูมีเฉลยหรือว่าแนวคำตอบของใบงานทั้ง04และ05มาให้นักเรียนได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะในใบงาน04ข้อแรกค่ะภัยที่อาจเกิดขึ้นนะคะข้อมูลส่วนตัวของเราอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายได้นะคะแนวทางป้องกันก็คือไม่ควรกรอกข้อมูลควรปิดหน้าต่างนี้ไปเลยนะคะในสถานการณ์ที่2ค่ะเด็กหญิงลิตาที่แชร์รูปภาพข้อมูลที่ตั้งนะคะภัยที่อาจเกิดขึ้นค่ะมิจฉาชีพอาจเข้ามาในบ้านเพื่อขโมยของหรือจับตัวเรียกค่าไถ่หรือทำร้ายร่างกายได้นะคะแนวทางป้องกันก็คือไม่ควรโพสต์และแชร์ตำแหน่งที่ตั้งนั่นเองในสถานการณ์ที่3ค่ะภัยที่อาจเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเลขบัตรประชาชนก็คืออาจมีผู้นำข้อมูลส่วนตัวไปแอบอ้างได้แล้วก็แนวทางก็คือไม่ควรโพสต์บัตรประจำตัวประชาชนลงสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะนำข้อมูลของเราไปกระทำก่อให้เกิดเรื่องผิดกฎหมายได้แล้วเราอาจจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ต้องมารับผิดชอบในส่วนนั้นนะคะในสถานการณ์ที่4ค่ะเกี่ยวกับการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับของมีค่านะคะภัยที่อาจเกิดขึ้นคือโจรอาจเข้ามาขโมยทรัพย์สินหรือของมีค่าแนวทางป้องกันไม่ควรโพสต์ทรัพย์สินมีค่าบนสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะนี่คือแนวคำตอบของใบงาน04นักเรียนจะเห็นว่าแนวคำตอบของเราสอดคล้องและใกล้เคียงกันไปในแนวทางเดียวกันแต่นักเรียนอาจจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่โดยรวมแล้วเราสามารถอธิบายได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นไปในทางเดียวกันเก่งมากๆทุกคนเลยนักเรียนปรบมือเป็นกำลังใจเสียงดังๆให้กับตัวเองค่ะในส่วนของใบงาน04ก็มีเท่านี้ต่อไปเป็นใบงาน05เรามาชมพร้อมๆกันนะคะในใบงาน05สถานการณ์แรกค่ะคือเหมาะสมนะคะนักเรียนส่งอีเมลไปหาเพื่อนนักเรียนบางคนอาจจะคิดว่าไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการขอข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนใช่ไหมคะถือว่าถูกต้องเหมือนกันในส่วนนี้นักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลประกอบได้นะคะแต่ในกรณีนี้ค่ะคุณครูมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าเรามีการส่งอีเมลส่วนตัวใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลของเพื่อนนะคะแต่ในกรณีของนักเรียนอาจจะเป็นกรณีที่นักเรียนอาจจะไม่มั่นใจว่าเพื่อนนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ถูกหรือไม่นะคะซึ่งนักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลได้ถูกต้องก็เก่งแล้วนะคะข้อต่อไปค่ะเพื่อนในกลุ่มแชทออนไลน์นะคะขอให้ส่งที่อยู่ถือว่าไม่เหมาะสมค่ะเหตุผลก็คือที่อยู่เป็นข้อมูลส่วนตัวควรส่งให้กับเฉพาะบุคคลที่ติดต่อด้วยกันเท่านั้นนะคะข้อที่3หลังจากใช้งานอีเมลส่วนตัวแล้วควรออกจากระบบทุกครั้งถือว่าเหมาะค่ะข้อที่4นะคะเพื่อนในโรงเรียนถามรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตถือว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่ารหัสผ่านเป็นข้อมูลส่วนตัวไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบหรืออาจจะทำให้เกิดการแย่งกันในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเหมือนที่เพื่อนนำเสนอมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่5ค่ะนัดพบบุคคลที่เพิ่งรู้จักถือว่าไม่เหมาะสมเลยเพราะว่าบุคคลนั้นอาจเป็นมิจฉาชีพหรืออาจจะก่อให้เกิดการทำร้ายร่างกายหรือลักพาตัวได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่6นะคะที่มีการส่งอีเมลแล้วก็ให้เรากรอกข้อมูลถือว่าไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันเพราะว่าควรตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่ส่งมานั้นเชื่อถือได้หรือไม่เพราะอาจจะเกิดความเสียหายถ้าใส่ข้อมูลส่วนตัวไปแล้วอาจจะนำข้อมูลเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะทำให้เราเสียหายทั้งทรัพย์สินและชื่อเสียงได้นะคะข้อที่7ค่ะเมื่อนักเรียนพบผู้กล่าวถึงตนนะคะแล้วก็แจ้งคุณครูที่ปรึกษาหรือผู้ปกครองถือว่าพฤติกรรมนี้เหมาะสมแล้วค่ะเมื่อนักเรียนเจอปัญหาต่างๆนะคะให้นักเรียนปรึกษาหรือแจ้งกับคุณครูที่ปรึกษาคุณครูในโรงเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองได้เลยนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันเรื่องต่างๆหรือว่ารับมือกับเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองนะคะข้อที่8ค่ะถือว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพอันนี้เป็นผลเสียอย่างไรเพราะว่า1เลยนักเรียนนำเงินไปเติมเกมออนไลน์แล้วนักเรียนก็จะไม่มีเงินรับประทานอาหารใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารก็จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเพราะอะไรเราขาดสารอาหารนั่นเองใช่ไหมคะ

0: อดอาหารกลางวันอาจจะปวดท้องเป็นโรคกระเพาะได้นี่คือการส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะระมัดระวังตรงส่วนนี้นำเงินไปรับประทานอาหารให้อิ่มท้องดีกว่านะคะข้อที่9ค่ะนักเรียนถ่ายรูปเพื่อนในขณะหลับถือว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือที่เพื่อนนำเสนอมาก็คือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเพื่อนนั่นเองเพราะว่าเพื่อนยังไม่ได้อนุญาตเลยแต่นักเรียนถ่ายรูปของเพื่อนไปใช้ทำให้เพื่อนเสื่อมเสียชื่อเสียงได้นะคะและข้อที่10ค่ะนักเรียนอ่านพบข่าวบนโลกอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วรีบแชร์ทันทีเลยนะคะถือว่าไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเลยข้อมูลนี้อาจจะเป็นเท็จก็ได้แล้วถ้าหากผู้ปกครองหรือครอบครัวในกลุ่มส่งต่อไปเรื่อยๆอาจจะทำให้เป็นข่าวใหญ่ทั้งๆที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเลยนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมรอบข้างได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อหรือเผยแพร่นะคะเอาล่ะค่ะนี่คือแนวคำตอบของทั้งใบงาน04และ05ซึ่งนักเรียนสามารถตอบออกมาได้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องเกือบทุกคนเลยเก่งมากๆนะคะส่วนใหญ่นักเรียนสามารถนำความรู้จากครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรวมไปถึงการประเมินความน่าเชื่อถือต่างๆเข้ามาใช้ในการพิจารณาสถานการณ์ได้เก่งมากๆทุกคนเลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะขั้นตอนสุดท้ายของเราในบทเรียนวันนี้คือการสรุปนะคะเช่นเคยครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลการพิจารณาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลการพิจารณาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองช่วยกันวิเคราะห์สรุปซิว่าวันนี้เราได้ใช้กระบวนการใดในการพิจารณาข้อมูลหรือว่ามีวิธีการรับมืออย่างไรกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยได้บ้างตัวแทนก็ได้นะคะสักหนึ่งคนวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างสักหนึ่งคนลูกได้แล้วเราสรุปคร่าวๆว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรได้มีกระบวนการใดเกิดขึ้นบ้าง
1: เราได้รู้จากข้อมูลส่วนตัวและวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวหลุดพ้นออกไปจากตัวเราค่ะ
0: ก็คือมีการกับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะส่งผลเสียกับข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้จากกิจกรรมในวันนี้ค่ะการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยผู้ใช้ต้องระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะอย่างที่เพื่อนตอบมาแล้ววันนี้เราได้รู้จักกับข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลของเรานะคะแล้วก็วิธีการรับมือต่างๆว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่จะไม่ก่อให้เกิดภัยอันตรายกับข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นนะคะเอาละค่ะก็ก่อนจะจากกันไปนะคะครูมีการบ้านมาให้นักเรียนนะคะการบ้านในวันนี้คือคำถามหลังกิจกรรมนะคะนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วก็ตอบคำถามหลังกิจกรรมให้เรียบร้อยนะคะหลังจากวันนี้นะคะบทเรียนในครั้งถัดไปจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาครั้งที่1ค่ะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงานที่1เรื่องกระเช้าคุณยายนั่นเองค่ะเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
1: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้

0: ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
1: ข้อที่3ค่ะ
2: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
1: ข้อที่4
3: ข้อที่4เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
1: ข้อที่5ค่ะ
4: ชุมชนมีความสุขครับ
1: ถ้าสมาชิกในชุมชนทําได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคําถามบ้างคะ
2: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
1: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
5: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
1: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็กๆ
5: คุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
1: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราไปหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไร
4: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะคนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะแต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
2: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
5: เดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
4: พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วม

น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภานะคะจากที่ผ่านมาเราเรียนเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ใช่ไม่ใช่ไหนได้กลับไปทำการบ้านมาไหมคะไปทำการบ้านมาใช่ไหมไหนประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนได้ไปเป็นการหารถูกต้องไหมคะที่เป็นการบ้านของเราเดี๋ยวนักเรียนต้องดูให้ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะโจทย์ปัญหาของเราต้องประกอบด้วยกันทั้งหมดกี่ส่วนเอ่ยเวลานักเรียนสร้างมาโจทย์ปัญหาต้องประกอบด้วยกี่ส่วน2ส่วนได้แก่อะไรบ้างเอ่ยมีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนถูกต้องไหมคะแล้วต้องมีอะไรด้วยสิ่งที่โจทย์ถามถึงเราจะเรียกว่าเป็นโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เรายังเรียนต่อเนื่องจากเดิมเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะ

เรื่องที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณการหารจากภาพแสดงว่าวันนี้นักเรียนยังต้องสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณเกี่ยวกับการหารแต่เปลี่ยนจากประโยคสัญลักษณ์เป็นจากอะไรแทนคะจากภาพแทนแล้วนะคะดังนั้นวันนี้นักเรียนก็จะมีภาพมาให้นักเรียนได้ลองเลือกกันนะคะก่อนอื่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากภาพที่กำหนดให้พร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีทำดังนั้นเมื่อนักเรียนสร้างโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนต้องหาคำตอบพร้อมกับแสดงวิธีทำด้วยได้ไหมคะการบ้านที่กลับไปทำแสดงวิธีทำมาให้คุณครูหรือเปล่าได้แสดงไหมแสดงวิธีทำกลับมาด้วยนะคะวันนี้เรายังต้องแสดงวิธีทำอยู่นะคะก่อนอื่นกิจกรรมแรกที่เราจะทำไปพร้อมกันนั่นก็คืออะไรเอ่ยกิจกรรมแรกที่เราจะทำนะคะเป็นหนูน้อยคิดคล้องนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะทำหนูน้อยคิดคล้องมี6ข้อ1นาทีเหมือนเดิมตั้งใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ลองปฏิบัตินะคะมีทั้งการคูณแล้วก็การหารเกิดขึ้นพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้านะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางดูโจทย์และปฏิบัติลงสมุดของตนเองได้เลยค่ะ

0: อ่าวางวางของตนเองอ่ะไหนวันนี้ใครทำทัน6ข้อบ้างเอ่ยเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่านักเรียนจะทำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะสำหรับข้อแรกไหนมาดูโจทย์ไปพร้อมกันค่ะสำหรับข้อแรกคือ
1: แปดค
0: ูณห้าได้เท่ากับ8 5 4 10อ้าวข้อที่2 3
1: คูณ
0: 9 ได้เท่ากับ
1: 21
0: 21หรือ27
1: 21
0: 27นะคะ27อ้าวข้อที่3 12 คูณ 7 12 คูณ 7ได้12 7 8 14ผ่านการคูณไปแล้ว3ข้อเดี๋ยวเรามาดูการหารกันต่อนะคะอ่ะสำหรับการหารข้อที่4อ่านพร้อมกัน90หารด้วย10 90หารด้วย10ตอบอะไรมาข้อนี้9นะคะครูแพลวใช้เครื่องหมายเท่ากับเพราะเป็นการหารลงตัวอ่ะข้อ5อ่านโจทย์พร้อมกันสองหารด้วยห้าตอบอะไรมา
1: ได
0: ้สิบเศษสองนั่นหมายถึงห้าคูณอะไรได้ห้าสิบสองหรือใกล้เคียงเราตอบมาคือได้สิบเศษสองเป็นการหารแบบไม่ลงตัวนะคะอ่ะข้อที่หกอ่านพร้อมกัน45หารด้วยเจ็ดตอบอะไรมา
1: ได้หกเศษสาม
0: ได้หกเศษ3นะคะถูกต้องเลยเอารวมคะแนนของตนเองไหนใครได้6คะแนนบ้างเอ่ยเดี๋ยววันนี้รับสแตมป์ได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนที่ได้6คะแนนสำหรับนักเรียนคนใดผิดอยู่นักเรียนต้องกลับไปทบทวนการคูณไม่ว่าจะเป็นการท่องสุคูณนะคะแล้วก็การหารที่นักเรียนเคยเรียนไปด้วยนะคะตอนนี้ปิดสมุดก่อนเดี๋ยวเตรียมตัวมาเรียนกันต่อไปปิดสมุดตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคุณครูแพลวมีโจทย์มาให้อยากให้นักเรียนช่วยกันอ่านโจทย์หน่อยค่ะ

0: เจอโจทย์ปัญหาสิ่งแรกคือนักเรียนอ่านโจทย์แล้วต้องทำอย่างไรต่อวิเคราะห์ต่ออันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าอะไรนะโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรไหนข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะคณะได้เงินทั้งหมดกี่บาทอ่ะโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ย
1: แ

สิ่งที่จดกำหนดให้หรือสิ่งที่จดบอกจะต้องมีกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ2จำนวนดังนั้นได้มานะคะส่วนที่1คือแม่ค้าขายคะน้าไป28กิโลกรัมส่วนที่2ราคากิโลกรัมละ45บาทนะคะถึงเราจะเรียกองค์ประกอบครบของโจทย์ปัญหาอ่ะจากข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะหาจำนวนเงินจากการขายคะน้าได้อย่างไรเอ่ยจากข้อนี้นักเรียนวิเคราะห์ได้แล้วว่าได้มาจากการคูณใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคณะตั้ง28กิโลกรัมแต่ละกิโลกรัมราคาอยู่ที่45บาทครูแพลวอยากได้แบบข้อความก่อนถ้าการคูณนักเรียนช่วยบอกเป็นข้อความหน่อยว่าเราจะนำอะไรมาคูณกับอะไรคะนำจำนวนคณะที่ขายไปคูณกับราคาของคณะนี่คือวิธีการใหญ่คือการนำจำนวนคณะที่ขายไปคูณกับราคาของคณะนะคะต่อมาถ้านักเรียนได้เป็นข้อความแล้วไหนบอกหน่อยถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนเขียนได้อย่างไรประโยคสัญลักษณ์เท่ากับจำนวนใดนะคะได้มาเป็น28คูณ45เท่ากับจำนวนใด28จะเห็นไหมเป็นจำนวนคณะที่ขายไปเราเรียกว่าจำนวนกลุ่ม45คือราคาของแต่ละกิโลกรัมเราเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มเพราะข้อนี้กิโลที่1 45บาทกิโลที่2ก็เพิ่มอีก45บาทกิโลที่3ก็เพิ่มขึ้นอีก45บาทดังนั้นเราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้แบบนี้นะคะอ่ะเมื่อนักเรียนเห็นแล้วว่าโจทย์ที่ให้มาตรงกับประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยตามที่นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์อ่ะขออีกสัก1ข้ออ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เมื่ออ่านเสร็จแล้วสิ่งแรกที่ต้องทราบคือ
1: โจทย์ถาม
0: โจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรจากข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะจากข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามมีกี่คำถามเอ่ย
1: 2
0: มี2คำถามนะคะคือจะได้ลูกอมกี่ถุงและเหลือลูกอมกี่เม็ดอ่ะโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ย

ิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เห็นไหมคะมี2จำนวนหรือ2ส่วนนะคะนั่นก็คือ1แม่ค้ามีลูกอม200เม็ดแบ่งใส่ถุงถุงละ8เม็ดจากข้อนี้เมื่อนักเรียนเห็นแล้วเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะหาได้อย่างไรว่าได้ลูกอมกี่ถุงและเหลือลูกอมกี่เม็ดว่าคิดว่าวิเคราะห์ได้เป็นการอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยได้เป็นการหารแต่อยากได้แบบข้อความก่อนนำอะไรมาหารกับอะไรคะจำนวนลูกอมหารกับจำนวนที่เราแบ่งใส่ถุงไม่ใช่จำนวนถุงถูกต้องไหมคะจำนวนลูกอมที่เราแบ่งใส่ถุงดังนั้นในข้อนี้นะคะเวลาเราหารนะคะเราจะนำจำนวนลูกอมทั้งหมดนะคะหารด้วยจำนวนลูกอมที่แบ่งใส่ถุงข้อนี้เป็นการหารดังนั้นไหนนักเรียนช่วยบอกหน่อยถ้าอยากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ว่าอย่างไรเอ่ยเราจะได้มาเป็น200หารด้วย8เท่ากับจำนวนใดอ่ะจากข้อนี้เป็นการหารทุกๆครั้งที่ครูแพรเคยบอกไปแล้วว่าการหารจากครั้งที่แล้วที่เราสร้างจากประโยคสัญลักษณ์คุณครูบอกว่าให้นักเรียนลองไปหาคำตอบก่อนว่าหารที่นักเรียนได้เป็นการหารแบบลงตัวหรือเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเพื่อที่เราจะได้ถามให้ครบหรือถามครอบคลุมโจทย์ที่เราได้มาอย่างเช่นข้อนี้เขาน่าจะหารมาแล้วว่า200หารด้วย8เนี่ยได้ลงตัวไหมคะนักเรียนคิดว่าไม่ลงตัวเขาเลยต้องถาม2คำถามว่าจะได้ลูกอมกี่ถุงและเหลือลูกอมกี่เม็ดได้ไหมคะดังนั้นถ้าเป็นการหารครูแพรขอแนะนำอีกเล็กน้อยคือให้นักเรียนลองหาคำตอบด้วยเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าการหารข้อนั้นเป็นการหารลงตัวหรือเป็นการหารไม่ลงตัวสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนมาดูกันเราจะสร้างโจทย์สิ่งแรกที่เราต้องรู้นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ปัญหาประกอบไปด้วยอะไรบ้างขออีกหนึ่งรอบโจทย์ปัญหาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกต้องมีกี่จำนวนต้องมี2จำนวนเพราะวันนี้เราสร้างแค่การคูณกับการหารดังนั้น2จำนวนเพียงพอต่อการสร้างของเราแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องมี2จำนวนสิ่งอีกหนึ่งอย่างก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าโจทย์ถามอะไรเราจะหาคำตอบได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นเมื่อนักเรียนสร้างต้องสร้างให้ครบองค์ประกอบของเราดังนั้นนะคะในวันนี้อยากให้นักเรียนมาสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากภาพที่คุณครูแพรกำหนดให้นะคะพร้อมทั้งแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เราไปกันที่ร้านค้ามาดูซิร้านค้าวันนี้เขาขายอะไรเอ่ยมีหม้อหุงข้าวมีกระทะ

0: ทำน้ำร้อนหรือการน้ำร้อนที่ยังเรนรู้จักการต่อไปมีเครื่องชั่งรู้จักไหมไมโครเวฟและเครื่องปั่นน้ำนั่นเองอ่ะดังนั้นวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านค้าเกี่ยวกับพวกเครื่องไฟฟ้ากันบ้างนะคะจากครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมเราไปร้านค้าอะไรมาร้านค้าของเล่นร้านทอยช็อปถูกต้องไหมคะในวันนี้เรามาเปลี่ยนบ้างเป็นร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ามีมาให้นักเรียนดูทั้งหมด6อุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ราคาแตกต่างกันไหมราคาแตกต่างกันเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเรามีหม้อหุงข้าวราคาเท่าไหร่คะ545บาทต่อมากระทะราคากระทะราคา499บาทต่อมาเครื่องทำน้ำร้อนราคา480บาทต่อมาเครื่องชั่งราคา200บาทไมโครเวฟราคา2,500บาทและสุดท้ายเครื่องปั่นน้ำราคา695บาทอันนี้เป็นราคาของร้านค้าที่คุณครูแพรวสำรวจมาและอยากให้นักเรียนมาดูกันนะคะดังนั้นตอนนี้เรามีร้านค้ามีสินค้าให้นักเรียนเลือกทั้งหมด6สินค้าอยากให้นักเรียนลองสร้างทั้งการคูณแล้วก็การหารเดี๋ยวคุณครูแพรวลองสร้างเป็นตัวอย่างก่อนนักเรียนช่วยด้วยนะได้ไม่ได้ช่วยด้วยได้ไหมนะคะช่วยคุณครูด้วยนะคะอันดับแรกครูแพรวบอกว่าเดี๋ยวคุณครูแพรวขอไปที่หม้อหุงข้าวหน่อยเรามากันที่หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวราคากี่บาทนะ
1: 545บาท
0: หม้อหุงข้าวราคา545บาทเดี๋ยวในข้อนี้คุณครูแพรวจะมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการคูณก่อนนะคะคราวนี้ทุกคนตั้งใจฟังและดูไปพร้อมๆกันเพราะตอนนี้คุณครูยังไม่ได้สั่งให้นักเรียนทำอะไรเลยนะคะดังนั้นตอนนี้มาดูแล้วก็ช่วยกันตอบไปพร้อมๆกันก่อนนะคะตอนนี้คุณครูเลือกรูปมาเป็นอะไรเอ่ยหม้อหุงข้าวโดยเราจะสร้างเป็นการคูณคุณครูมาเลยประโยคแรกคุณครูบอกว่าหม้อหุงข้าวราคา545บาทอยากได้เป็นการคูณนักเรียนคิดว่าจะต้องประมาณไหนการคูณความหมายคืออะไรคะความหมายคือการเพิ่มขึ้นทีละเท่ากันดังนั้นถ้าซื้อ1ใบสร้างการคูณได้ไหมคะไม่ได้แล้วถ้า2ใบล่ะได้ถูกต้องไหมแล้วถ้า3ใบล่ะคะได้ดังนั้นการคูณหมายถึงเราอาจจะซื้อสินค้านี้หลายๆจำนวนได้ไหมคะดังนั้นคุณครูแพรบอกว่าถ้าพ่อค้าต้องการซื้อหม้อหุงข้าว12ใบอ่านพร้อมกันตอนนี้ครูแพรให้มา2ประโยคอ่านไปพร้อมกันค่ะ

0: สิ่งที่เราอ่านไปพร้อมกันเมื่อกี้เราเรียกว่าอะไรนะส่วนประกอบไหนสิ่งที่โจทย์บอกขาดอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามในช่วยหน่อยควรถามว่าอย่างไรจึงจะได้เป็นการคูณ
1: พ่อค้า
0: ต้องใช้เงินกี่บาทพ่อค้าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่หรือพ่อค้าต้องมีเงินอย่างน้อยกี่บาทถูกต้องไหมคะดังนั้นเห็นไหมเวลาถามเราอาจจะถามได้หลายแบบนะคะแต่ความหมายของเรายังต้องเหมือนเดิมและจะทำให้เราได้โจทย์ปัญหาที่เป็นการคูณอ่ะคุณกุ้งแพลวถามเลยว่าจะต้องจ่ายเงินกี่บาทได้ไหมคะดังนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราตรวจสอบอีกหนึ่งรอบว่าองค์ประกอบเราครบหรือไม่มีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีไม่มีอ้าวไหนโจทย์ถามว่าอะไรนะ
1: จะต้องจ่ายเง
0: ิน
1: ก
0: ี่
1: บาท
0: สิ่งที่โจทย์ถามจะต้องจ่ายเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่1คือหม้อหุงข้าวราคาใบละ545บาทส่วนที่2คือ
1: ค่าหม้อราคาซื้อหม้อหุงข้าวที่2ไป
0: ส่วนที่2คือถ้าพ่อค้าต้องการซื้อหม้อหุงข้าว12ใบแปลว่าเมื่อนักเรียนสร้างเสร็จแล้วขอให้นักเรียนอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์แบบนี้อีกหนึ่งรอบว่าสิ่งที่นักเรียนสร้างมาครบองค์ประกอบของเราหรือไม่และยังให้ได้เป็นโจทย์ปัญหาการคูณหรือไม่นะคะอ่ะไหนถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อะไรเอ่ยถ้าต้องการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่านักเรียนได้อะไรเอ่ย เราจะได้เป็น12คูณกับ545เท่ากับเท่าไรเพราะว่าเห็นไหมคะแต่ละใบราคาอยู่ที่545บาทเราซื้อมากี่ใบ12ใบดังนั้นเราจะได้12คูณกับ545นะคะอ่ะแต่วันนี้เขาบอกแล้วให้นักเรียนทำอะไรด้วยแสดงวิธีถามคุณครูแพลวนำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มาเขียนแสดงวิธีถามอ่ะมาบรรทัดแรกคุณครูอาจจะนำหม้อหุงข้าวราคาใบละ545บาทเนี่ยขึ้นก่อนก็ได้หรือนักเรียนจะนำ12ขึ้นก่อนก็ได้ตามที่เราเคยเรียนมานะคะอ่ะบรรทัดที่2ซื้อหม้อหุงข้าวจำนวนกี่ใบเอ่ย12ใบเราเขียนครบแล้วส่วนที่3เมื่อกี้โจทย์ถามว่าจะต้องจ่ายเงินกี่บาทหรือพ่อค้าต้องจ่ายเงินแล้วเราต้องเขียนอะไรเอ่ยเขียน12คูณ545นักเรียนคิดว่าแบบนี้นักเรียนควรคูณที่ไหนดีบางคนอาจจะคูณที่กระดาษทดหรือใครจะคูณแนวนอนก็ได้เพราะเราท่องสุขคูณแม่12ได้ไหมได้อ่ะคุณครูแพรคูณแนวนอนมาให้เรียบร้อยแล้วได้เป็นเงินกี่บาทคะ
1: 6,540
0: หน่วยเป็นบาทใส่หน่วยให้ถูกต้องนะคะอ้าวไหนบอกหน่อยเวลาตอบเราจะตอบว่าเก่งมากๆเลยเวลาตอบแบบทวนคำถามแบบนี้ว่าพ่อค้าต้องจ่ายเงินทั้งหมด 6,540 บาทข้อนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจะเห็นได้ว่าการคูณถ้านักเรียนเลือกรูปภาพมา1รูปแล้วเวลานักเรียนสร้างนักเรียนจะสร้างอีก1จำนวนโดยการดูว่าเราจะซื้อสินค้านั้นกี่ชิ้นดีถูกต้องไหมคะเราก็จะได้เป็นการคูณอ่ะเดี๋ยวขอหน่อยขอเปลี่ยนเป็นการหารบ้างดังนั้นกลับมาที่ร้านค้าของเราคราวนี้เมื่อกี้ครูแพลวเลือกอะไรไปแล้วครูแพลวเลือกหม้อหุงข้าวไปแล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยวอีกหนึ่งอย่างครูแพลวขอเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวเวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนอาจจะเลือก2อย่างที่ไม่ซ้ำกันเพื่อที่1ข้อสร้างเป็นการคูณอีก1ข้อสร้างเป็นการหารได้ไหมคะอ่ะสำหรับตอนนี้ถ้าจะไปสร้างการหารเดี๋ยวคุณครูแพลวขอเป็นอะไรดีนะคุณครูแพลวขอเป็นเครื่องชั่งดีกว่าคุณครูมาเลือกเครื่องชั่งเลยไหนดูหน่อยเครื่องชั่งราคากี่บาทคะ
1: 200บาท
0: ไหนเครื่องชั่งราคากี่บาทคะ
1: 200บาท
0: เครื่องชั่งราคา200บาทเมื่อกี้สร้างเป็นการอะไรไปแล้วการคูณในข้อนี้เดี๋ยวลองสร้างเป็นการหารดูบ้างแสดงว่าถ้าการหารเราจะซื้อจำนวนหลายเครื่องได้ไหมไม่ได้ถูกต้องไหมดังนั้นการหารอีกหนึ่งจำนวนที่เรามีมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเริ่มแรกคุณครูแพลวบอกเลยว่าคุณครูมีเงินอยู่4,300บาท คุณครูมีเงินอยู่ 4,300 บาท 4,300 นี้ไม่ได้อยู่ในรูปภาพเราแต่เราอาจจะต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาเองได้ไหมคะอ่ะดังนั้นถ้าเป็นการหารเราจะต้องอาจจะมีจำนวนเงินอยู่จำนวนหนึ่งก่อนแล้วอย่างไรต่อดีคุณครูมีเงินอยู่ 4,300 บาทต่อมาเมื่อกี้คุณครูเลือกเป็นรูปอะไรนะเครื่องช่างถูกต้องไหมเปลี่ยนแล้วนะเป็นเครื่องช่างดังนั้นคุณครูไปต่อเลยถ้าต้องการซื้อเครื่องช่างราคา200บาทอ่ะทุกคนอ่านพร้อมกัน1รอบค่ะ

0: สิ่งที่นักเรียนอ่านเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรไปเอ่ย
1: โจทย
0: ์ถามคิดว่าควรถามว่าอย่างไรดีคุณครูมีเงินอยู่ 4,300 บาทต้องการซื้อเครื่องช่าง200บาทคุณครูบอกเลยคุณครูจะซื้อจนเงินคุณครูไม่พอเลยดังนั้นควรถามว่าอะไรดีคิดว่าคุณครูจะซื้อเครื่องช่างได้กี่เครื่องคำนี้เราต้องวิเคราะห์ต่อว่าในข้อนี้นักเรียนคิดว่าเป็นการหาลงตัวหรือการหาไม่ลงตัว

0: การหันลงตัวถามเหมือนเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกได้ว่าคุณครูจะซื้อเครื่องชั่งได้กี่บาทแต่ข้อนี้ครูแพลวลองไปหันแล้วหันได้แบบไม่ลงตัวดังนั้นถ้าไม่ลงตัวต้องถามว่าอย่างไรต่ออีกนิดนึงเหลืออะไรด้วยคุณครูจะเหลือเงินกี่บาทดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือคุณครูซื้อเครื่องชั่งได้กี่เครื่องและเหลือเงินกี่บาทได้ไหมคะดังนั้นเมื่อนักเรียนสร้างเป็นการหารนักเรียนต้องดูด้วยว่าหารลงตัวหรือหารไม่ลงตัวถ้าหารลงตัวเราถามแค่1คำถามเพียงพอแต่ถ้าหารไม่ลงตัวนักเรียนต้องถาม2คำถามแบบที่เหลือด้วยได้ไหมคะอ่ะดังนั้นดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะฮะสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามคือครูซื้อเครื่องชั่งได้กี่เครื่องเหลือเงินกี่บาทอ่ะไหนโจทย์บอกอะไรมาบ้างส่วนที่1ที่โจทย์บอกคือส่วนที่2คือ
1: ต้องการซื้อเครื่องชั่งราคา200บาท
0: เมื่อได้องค์ประกอบครบแบบนี้ไหนวิเคราะห์หน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะได้คืออะไรคะการหารเอาอะไรมาหารกันนำอะไรมาหารกันเอ่ยนำอะไรมาหารกันเอ่ยเราต้องนำจำนวนเงินทั้งหมดถูกต้องไหมคะหารด้วยราคาของเครื่องชั่งเราถึงจะรู้ว่าคุณครูสามารถซื้อเครื่องชั่งได้กี่เครื่องและเหลือเงินกี่บาทอ่ะคุณครูนำมาสร้างแสดงวิธีทำต่อเล็กน้อยมาบรรทัดแรกคุณครูเขียนเลยคุณครูมีเงินอยู่ 4,300 บาทต้องการซื้อเครื่องชั่งราคากี่บาทนะ200บาทเวลาหารข้อนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเราจะใช้คำว่าจะได้นะคะถ้าหารไม่ลงตัวเราใช้คำว่าจะได้นำ 4,300 หารด้วย200เมื่อกี้เราบอกแล้วข้อนี้หารลงตัวไหมไม่ลงตัวไหนมีใครหารแล้วบ้างหารได้เท่าไหร่เอ่ยในข้อนี้ครูแพลวได้หารมาให้แล้วได้เป็นอะไรคะได้21เศษ100ได้21เศษ100หมายถึงอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าอะไรนะคุณครูซื้อเครื่องชั่งได้กี่เครื่องและเหลือเงินกี่บาทข้อนี้คุณครูซื้อเครื่องชั่งได้กี่เครื่องเวลาตอบครูแพลต้องตอบแบบเมื่อกี้เลยคุณครูซื้อเครื่องชั่งได้21เครื่องและเหลือเงินกี่บาท
1: 100
0: และเหลือเงิน100บาทเวลาตอบน้องเรียนต้องตอบให้ครบตามสิ่งที่โจทย์ถามได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นการจะแตกต่างจากการคูณคือการคูณเราอาจจะซื้อสิ่งที่นักเรียนเลือกเนี่ยหลายจำนวนแต่ถ้าเป็นการหารเราอาจจะต้องมีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าจำนวนเงินทั้งหมดได้ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติแต่อย่าลืมถ้าเป็นการหารนักเรียนจะต้องดูด้วยนะคะว่านักเรียนหารลงตัวหรือนักเรียนหารไม่ลงตัวนะคะถ้าหารลงตัวเราถามเพียงแค่1คำถามถ้าหารไม่ลงตัวเราต้องถามกี่คำถามเอ่ย2คำถามได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางโดยคุณครูจะให้นักเรียนลองสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ1ข้อโจทย์ปัญหาการหาร1ข้อได้ไม่ได้ได้ไม่ได้สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพลมีใบกิจกรรมให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนหยิบใบกิจกรรมได้เลยโดยการจับคู่กันนักเรียนที่นั่งติดกันนะคะคู่กันสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะจับคู่กันทำกิจกรรมโดยการสร้างโจทย์การคูณ1ข้อโจทย์การหาร1ข้อลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองเด็กๆตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งทำไมเสียงดังจังเลยตอนนี้นักเรียนต้องเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนฟังกติกาและเข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองเลือกปฏิบัติดังนั้นตอนนี้ทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดีไหมคะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะสำหรับนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูแพลวให้นักเรียนจับคู่กันนะคะโดยเดี๋ยวจะให้นักเรียน

ินค้านำไปสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ1ข้อโจทย์ปัญหาการหาร1ข้อโดยให้เลือกสินค้าที่แตกต่างกันได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะอ่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวฝากคุณครูปลายทางนะคะจับคู่นักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็ให้นักเรียนปฏิบัติลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์โดยเลือกรูปภาพนะคะลงไปว่านักเรียนเลือกรูปภาพอะไรแล้วนำไปสร้างการคูณ1ข้อการหาร1ข้อหากนักเรียนปลายทางสร้างเสร็จคุณครูปลายทางสามารถสุ่มนักเรียนนะคะขึ้นมาอ่านนำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางได้เข้าใจแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์อีกหนึ่งรอบก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางทุกๆคนคุณครูแพลวมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้นักเรียนจับคู่กัน1คนนะคะเขียนชื่อของตนเองและของเพื่อนลงในใบงานอีก1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเข้าแถวเลือกรูปภาพไปติดลงในใบงานโดยเราจะสร้างการคูณในข้อที่1การหารในข้อที่2ได้ไหมคะได้ไหมถ้าใครเข้าใจตบมือ1ครั้งแสดงว่ายังมีคนไม่เข้าใจถ้าใครเข้าใจตบมือ1ครั้งถ้าเข้าใจครบตรงกันแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถปฏิบัติได้เลยนักเรียนต้นทางนะคะสามารถออกมา1คนเพื่อมาสุ่มบัตรได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไหนใครสร้างการคูณเสร็จแล้วบ้างขอดูหน่อยใครสร้างการคูณเสร็จแล้วบ้างเอามือลงไหนใครสร้างการหารเสร็จแล้วบ้างคะแสดงว่าส่วนใหญ่เพิ่งได้แค่การคูณถูกต้องไหมอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขอนักเรียนบางคนออกมาเป็นตัวแทนในการนำเสนอทั้งโจทย์การคูณแล้วก็โจทย์การหารที่เหลือตอนนี้ให้วางดินสอก่อนเดี๋ยวให้ปฏิบัติต่อนะคะเป็นการบ้านดังนั้นทุกคนวางดินสอก่อนตอนนี้วางดินสอตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตอนนี้ต้องปิดวาจาเป็นผู้ฟังที่ดีได้ไหมคะผู้ฟังที่ดีถือดินสอไหมตอนนี้ไม่ถืออ่ะเดี๋ยวครูแพลวขอสัก2คู่มาเป็นการคูณนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีก1คู่ที่เมื่อกี้เสร็จการหารมาเป็นการหารอ่ะเดี๋ยวขอคู่แรกอ่ะขอของเรามาเดี๋ยวลองมาของอัดกับของม่อนแจ่มไหนมาดูเป็นการคูณหน่อยอ่ะคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะจะได้นำไปเป็นตัวอย่างของเราว่าเราสามารถสร้างการคูณได้หรือไม่สำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนปลายทางสามารถฟังเพื่อนๆต้นทางนะคะแล้วนำไปเป็นตัวอย่างได้นะคะอ่ะของเราเราเลือกสินค้าอะไรไปคะ
1: หม้อหุงข้าวค่ะ
0: หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวราคากี่บาทนะ
1: 545บาทค่ะ
0: หม้อหุงข้าวราคา545บาทอ่ะคนอื่นตั้งใจฟังว่าเพื่อนสร้างเป็นการคูณได้อย่างไรอ่ะไหนบอกหน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่หนูได้เป็นอะไรเอ่ย
1: พ่อกับแม่ไป
0: ประโยคสัญลักษณ์ก่อนลูกใจเย็นๆอ่ะประโยคสัญลักษณ์ที่หนูได้เป็นอะไรคะ
1: 5คูณ545ค่ะ
0: เท่ากับ
1: จำนวนใด
0: โอเคค่ะไหนโจทย์ที่หนูสร้างมาหนูสร้างเป็นอะไรเอ่ย
1: พ่อกับแม่ไปซื้อหม้อหุงข้าว5เครื่องเครื่องละ545บาทพ่อกับแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท
0: เพื่อนสร้างมาองค์ประกอบครบไหมครบไม่ครบผู้ฟังที่ดีเมื่อกี้ได้ฟังเพื่อนไหมเอ่ยเพื่อนสร้างมาองค์ประกอบครบไหมครบนะคะมีทั้งสิ่งที่โจทย์ถามมีทั้งสิ่งที่โจทย์บอกถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องหนูลองไปเติมอาจจะเติมสักเล็กน้อยว่าราคาเครื่องละ545บาทได้ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยรับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่เป็นการอะไรเอ่ยเมื่อกี้การคูณเดี๋ยวขอการคูณอีกสักหนึ่งคู่เพราะว่าเมื่อกี้การคูณเราเสร็จหลายคนเดี๋ยวการคูณเดี๋ยวครูแพลขอเป็นคู่ของวินนี่นะคะไหนวินนี่ออกมาเดี๋ยวมาดูซิว่าเพื่อนคู่นี้เลือกสินค้าอะไรไปหนูเลือกสินค้าอะไรไปเอ่ย
1: เครื่องช่างค่ะ
0: เครื่องช่างราคากี่บาทคะเครื่องช่างราคากี่บาทเอ่ย
1: 200บาท
0: สองร้อยบาทไหนมาดูประโยคสัญลักษณ์ของเพื่อนประโยคสัญลักษณ์ที่หนูได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 4คูณ200เท่ากับจำนวนใด

0: ได้ค่ะ
1: 4คูณ200เท่ากับจำนวนได้อ่านไหนขออ่านโจทย์หน่อยค่ะโจทย์ที่ได้ได้มาว่าอย่างไรคะ
2: แม่ซื้อเครื่องช่างมา200บาท
3: แม่ซื้อมาทั้งหมด4เครื่อง
2: แม่ต้องจ่ายเงินไปทั้งหมดกี่บาท
1: องค์ประกอบครบไหมคะองค์ประกอบเพื่อนเขียนมาครบไหมเมื่อกี้ครบถูกต้องไหมคะองค์ประกอบเพื่อนเขียนมาครบแล้วก็มีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกได้ถูกต้องเลยนะคะดังนั้นถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องตบมือให้เพื่อนหน่อยรับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะเดี๋ยวคู่สุดท้ายเมื่อกี้ที่เสร็จการหารในห้องเรียนของเราไหนขอเป็นคู่ของเราหน่อยเดี๋ยวออกมาการหารให้คุณครูหน่อยค่ะอยู่นี่ลูกไม่เป็นไรมามาดูการหารการหารของเราเดี๋ยวมาดูสิคะว่าเพื่อนเลือกสินค้าอะไรไปหนูเลือกสินค้าอะไรไปเอ่ย
0: ตาช่าง
2: เครื่องช่าง
1: เครื่องช่างหรือตาช่างนั่นเองนะคะราคากี่บาทคะ
0: 200บาทค่ะ
1: 200บาทแล้วก็คุณครูแพลวได้มีการสุ่มจำนวนเงินให้ด้วยใช่ไหมหนูได้จำนวนเงินไปทั้งหมดกี่บาทคะ
2: 4,300บาทค
1: ่
2: ะ
1: 4,300บาทไหนขอประโยคสัญลักษณ์การหารที่หนูได้หน่อยค่ะ
0: 4,300หาร200เท่ากับจำนวนใดค่ะ
1: 4,300หาร200เท่ากับจำนวนใดเพื่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์มาแบบนั้นไหนขอโจทย์หน่อยที่หนูสร้างมาโจทย์คือ
2: ลุงมีเงิน 4,300 บาทต้องการซื้อเครื่องช่างราคา200บาทลุงต้องจ่ายเงินกี่บาทและลุงจะเหลือเงินกี่บาท
1: เพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนถามเพื่อนมีคำถามอยู่กี่คำถามเอ่ย2คำถามคือลุงต้องจ่ายเงินกี่บาทและลุงจะเหลือเงินกี่บาทอาจจะต้องปรับหน่อยคิดว่าต้องถามว่าอะไรเอ่ยลุงจะซื้อเครื่องช่างได้กี่เครื่องและเหลือเงินกี่บาทดังนั้นเดี๋ยวหนูกลับไปปรับให้คุณครูได้ไหมคะเพื่อนแต่งมาเกือบถูกต้องแล้วนะคะอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยนักเรียนต้องลองดูอีกหนึ่งรอบว่าสิ่งที่นักเรียนถามมันเนี่ยถามแล้วได้เป็นการหารตามที่นักเรียนได้หรือไม่ได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นเดี๋ยวกลับไปแก้ให้อีกเล็กน้อยแล้วก็องค์ประกอบของเราจะครบได้อย่างแน่นอนเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยรับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะรับรางวัลได้เลยเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ของเรานะคะจากการเดินสำรวจและจากการดูนักเรียนเนี่ยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาอะไรเสร็จคะโจทย์ปัญหาการคูณเสร็จแล้วถูกต้องไหมยังเหลืออะไรเอ่ยเหลือโจทย์ปัญหาการหารดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวฝากให้นักเรียนนำกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไหมนักเรียนอาจจะนั่งทำในเวลาว่างที่เราอยู่โรงเรียนด้วยกันเนี่ยนักเรียนอาจจะนั่งทำนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันหานักเรียนปลายทางคนไหนทำเสร็จอาจจะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าสร้างโจทย์ของเรามาเนี่ยถูกต้องหรือไม่สำหรับวันนี้จะเห็นได้ว่าเราสร้างโจทย์จากอะไรนะคะนักเรียนวันนี้เราสร้างโจทย์จากอะไรนะเราสร้างโจทย์จากภาพใช่ไหมคะดังนั้นก่อนอื่นเลยถ้าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาของเราต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ1สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแต่เวลาเราเขียนเราเขียนอะไรก่อนเอ่ยเราเขียนสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่กำหนดให้นะคะโดยเราจะมีกี่จำนวน2จำนวนแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนะคะอีก1ส่วนถึงเราจะเรียกว่าองค์ประกอบของเราครบนะคะซึ่งในวันนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารจากภาพเนี่ยเวลานักเรียนสร้างนะคะนักเรียนต้องสร้างให้สอดคล้องกับการดำเนินการที่นักเรียนได้ไปเช่นบางคนได้การคูณหรือบางคนนำไปสร้างเป็นการหารต้องสร้างให้สอดคล้องกับการดำเนินการของตนเองและต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็จำนวนที่นักเรียนได้ไปด้วยได้ไหมคะเวลานักเรียนสร้างต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานการณ์พร้อมกับจำนวนที่คุณครูกำหนดให้ด้วยได้ไม่ได้ดังนั้นการบ้านของนักเรียนการบ้านแรกก็คือสำหรับใครที่ยังทำใบงานไม่เสร็จใบกิจกรรมไม่เสร็จนักเรียนต้องนำกลับไปทำต่อแล้วนำมาส่งคุณครูได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะสร้างการคูณ1ข้อสร้างการหาร1ข้อสำหรับวันนี้นะคะครูแพลวจะฝากแบบฝึกหัดที่ 1.44 ในข้อที่1นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกแบบฝึกหัดที่ 1.44 ให้กับนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็คอยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนด้วยนะคะสำหรับโจทย์ของเราเป็นโจทย์ปัญหาเขาบอกว่าอะไรไหนอ่านโจทย์พร้อมกัน

การบ้านของเราในวันนี้มีแค่หนึ่งข้อให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการคูณที่กำหนดให้พร้อมแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยอ่ะไหนโจทย์ปัญหาการคูณของเรารูปที่กำหนดมาให้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปของพัดลมราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่เอ่ย379บาทให้นักเรียนสร้างเป็นการคูณได้ไหมสำหรับการบ้านครูแพลวขอให้นักเรียนสร้างแล้วพร้อมกับแสดงวิธีทำแต่สำหรับใบกิจกรรมครูแพลวเนี่ยขอให้นักเรียนแค่สร้างโจทย์พร้อมกับหาคำตอบก็เพียงพอแล้วนะคะแต่การบ้านของเรานักเรียนต้องแสดงวิธีทำด้วยได้ไม่ได้นะคะฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาดูกันสิครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรทุกคนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันค่ะ

0: สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนแบบมี1วงเล็บนักเรียนเคยได้ยินหรือเปล่าการบวกลบคูณหารละคนฝากนักเรียนกลับไปเป็นการบ้านดูก่อนว่าให้นักเรียนกลับไปดูซิว่าถ้าเราพูดว่าการบวกลบคูณหารละคนจะเป็นประมาณไหนนะคะดังนั้นจากชื่อเรื่องจะเห็นได้ว่านักเรียนยังต้องมีการบวกการลบการคูณและการหารดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทบทวนของตนเองนะคะกลับไปทบทวนความรู้ไม่ว่าจะเป็นหลักการบวกหลักการลบหลักการคูณแล้วก็หลักการหารเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.45 ให้กับนักเรียนปลายทางนี่นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: อนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
1: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
0: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
1: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
0: โอ๊ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
1: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
0: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
1: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
0: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
1: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
0: ้โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
1: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
0: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
1: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
0: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวัน

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20หมวนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20หมวนจำจงดีนี่นะ
0: เฮ้20หมวนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ใหม่ให้สะใภ้ใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล้
1: โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้ พวกเราทำได้
1: อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้ง2คนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
2: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
2: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
0: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
2: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
0: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
0: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
2: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็น อุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
0: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
0: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
2: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
0: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
2: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
0: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
2: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
0: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
2: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
0: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
2: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
0: คุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
2: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
0: มาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
2: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: รสเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
2: อะไรรสเปรี้ยวนะ
0: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
2: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวคะ
2: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
0: ใช่ค่ะ
2: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
0: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
2: อะไรนะคะปลาดาวค่ะคำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็ก
0: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะ อะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเอ๊เด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้
2: ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
2: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
2: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
0: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
2: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
0: ค่ะ
2: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
0: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
2: ค่ะ
0: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่คอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
0: ได้ค่ะ
2: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่าง

0: กันอย่างไร
1: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
0: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิวคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิวกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำ1คำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่มั้ยคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะยากไปสําหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคําว่าประตูในกลุ่มที่1และคําว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคําว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคําว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
0: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
1: ต่อมานะคะคําว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
0: ย
1: านพาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้หรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
0: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไร
0: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
1: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
0: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
0: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
1: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
0: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
1: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำประสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำประสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
0: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
1: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
1: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
0: คือสัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
1: ใช่ค่ะคำมูลต่

0: กันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
0: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
1: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหม
0: คะ
1: และกลุ่มที่2เป็นคำประสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีก1กิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
0: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิ้วคะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำประสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำประสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะสำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำประสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำประสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำประสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึง อาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสมคะคำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าคำประสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิวต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่ากระติกกับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำประสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำประสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับ
0: ก็คือกันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมารวมกันแล้ว

0: จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำประสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็กๆคำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำประสมเอ่ย
1: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
0: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
1: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการอยดินสอ
1: นั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำผสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
1: ค่ะนั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
0: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
0: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
0: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิว
1: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำผสมกันค่ะคำผสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำผสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการผสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการผสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำผสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการผสมคำ2คำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
0: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำผสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าคนคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
0: คนสวน
1: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาคำผสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงสิ่งการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำผสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำผสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
0: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้

0: สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆเอแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่
1: นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำประสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการประสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำประสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: 2คำขึ้นไปค่ะ
1: มาประสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาประสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำประสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูล2คำมาประสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ว่า
0: การอับอาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
0: หน้าผากลงมาจนถึงคาง
1: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำประสมข้อที่3นะคะคำประสมที่มาประสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
0: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
1: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
0: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำประสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆเข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
7: แต่คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
8: หน้าตาม
9: ี
10: แปดขาม
11: ีตาม
3: ีแปดขาม
11: ีตาอยู่
3: มีตาม
12: ีสิบตา
3: ถือว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
11: ขาส่วนแมงมุมจะมี8ขา
3: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
13: แมลงมันจะตัวมันจะมี3ส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะมีแค่1ส
3: ่วนโอ้ที่คนนี้รู้จริง
14: มาดูแมงมุมหรือ
15: บึ้ง
3: บึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
0: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและทดลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
3: บึ้งโบราณกับบึ้งไม่โบราณ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
3: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
16: ลงไปทางนี้เหรอ
3: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูซิไอ้ลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: เป็นวงกลมใช่ไหม
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูซิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูซิโอ้เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้ว
1: นี่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วรอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วรูที่มันทางตัว
0: เยอะเลย
3: จะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเบื้องมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุด91แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17
4: ฝาเปิดปิดเปิดประมาณแบบนี้ครับ
1: สามสี่
4: มันก็จะเป็นส่วนเอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมกับเบียร์ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมันจะเข้า
1: ไปโก้ค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
5: โอ้จริงด้วย
2: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
3: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกๆอยู่
1: เราเจอ13รูแล้ว
0: เราจะมาดูกันว่า
1: เจอ13รู
0: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที่โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นไหม
1: ป่อง
0: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในสัตว์เขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ

0: หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
1: เลยออกมาแล้ว
2: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดหนึ่งแล้วค่ะ
3: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนะเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะ
1: โอ้ตัวใหญ่อ่ะ
3: ตัวใหญ่ไหมจริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมนี่ดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเมื่ออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
2: ตัวนี้เรียกว่าค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใหญ่เพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
1: บึ้งที่มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใหญ่ไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
3: ใครรู้มั่งแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
0: สี่ตาม
3: าดูกันเห็นตาเขาไหม
0: ด้วยตาเปล่า
3: ตาอยู่ตรงนี้นะ
1: สองตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
3: แมงมุมส่วนใหญ่มีแปดตานะครับมีแปดตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
2: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
0: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งกิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่ก็แม่จะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่แล้วหนูวาดบ้านบึ้ง
2: จุดที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
3: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
0: พร้อมอยู่ในดินกับกำแพง
3: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับมีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
1: ใย
3: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
4: ก็หลอกล
3: ่อก็ล่อมันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียมในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
0: หาเล่ากันได
3: ้ไหมได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: กว่าแต่ตอน
1: เช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็ดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะ
3: อีก500เมตรจ้ะ
1: หาไม่เจอ
4: นะอีกนิดนึงไปนู่น
1: อยากกลับแล
5: ้
1: ว
5: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
4: โอ้นู่นพี่ๆเขาเจอกันแล้วไปดูซิไปดูซิ
5: รูบึ้งครับนี
4: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
4: ่
1: ค
4: ่
1: อย
4: ไม่ค่อยตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมด้านนี้มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเกี่ยดูซิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
4: ะ
1: ผมไม่อยาก
4: ท
1: ำลาย
4: ใ
1: หญ่ม
4: ัน ลองล่อดูส
6: ิมันตกใจแล้ว
4: มันตกใจแล้วเนาะ
6: ตกใจแล
4: ้
6: ว
4: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: ๆโอ้ขอลอง
4: นี
1: ่ผม

0: ดาน
1: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งๆลงไปเนี่ยนะมันดิ่งๆลงไป
2: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
3: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
4: มาดูขาไม่ขาด
5: ก็ออกมาแล้ว
6: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
7: บึ้งโบราณนะเนี่ย
6: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอเขี้ยวเข้าหากัน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเขี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
8: ต่างกันยังไงอ่ะ
7: ถ้าเกิดชิมแล้วก็ชิม
9: ไม่มี
7: ดูตรงท้องเหรอ
8: ดูต้องดูใต้ท้องแรงมากต่างกัน
7: ใต้ท้อง
8: ถ้าปล่อยไปปั๊บมันก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆอ่ะเห็นปะนั่นจะเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะ
6: บึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปีออก

0: มุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็น
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
3: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
3: เพื่อนมันหูออกมามันกลับเข้าไป
1: เขาเรียกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้นี่ด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบน
3: น
1: ะคร
3: ับ
4: โอ้ยนี่บอลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆเนี่ยดูบอลเลอร์เลยเห็นไหมมีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้าง
1: แมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
3: ขอไปดูห้องลับค
1: ุณได้เลยเดี๋ยวเราจะ
3: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
5: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
6: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
7: มาหาเบิ้งกลางคืน
8: ตื่นเต้น
9: แต่ว่ากลัวพี
10: ่ไม่

0: มันไม่ออกมาหรอหรือว่า
1: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะขุดเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูอย่างนี้แล้วเขาจะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
0: ห้องลับมันอยู่ไหนเน
1: ี่
0: ย
1: นี่ไงกำลังหา
3: ด้วยกันมันลับเกินไปเราหาไม่เจอ
1: มาไหนดูสิ
3: ลึกมากอะด
1: ิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
0: หนีไปแล้วค่ะ
1: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
3: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
1: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหม
3: อาจจะใช่ก็ได้เพราะมันยัง
1: นี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
3: แล้วก็แปะยายมุมแล้วรอ
1: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสัวมีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
4: ไม่คร
1: ับ แมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องนึงก็คือ
4: ห้อง
1: นิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
3: ก็สรุปว่าไม่มีแมงมุม
1: มีเห็นขาไหม
3: จริงด้วย
1: นะครับ
3: แอบได
1: ้นี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี้
4: ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
1: นี่ถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
4: มันเนียนมากเลยอะ
1: เนียนมากเลยเนาะ
4: ในหนึ่งรูลงไปอะคะ
1: ครับ
4: มันสามารถมีห้องรับได้กี่ห้อง
1: เพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
0: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้ง
5: สนุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นทารันทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมีเป็นขาแต่ที่เราเห็นเป็น10ขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
2: โลกของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกสนุกให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นเราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
1: ้การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยเป็นที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกซึ่งแตกต่างจากการเราบริหารร่างกายเราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสั่งการของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดีอย่างไรกับวิธีการคิดของคนแล้วถ้าสมมติไม่ได้รับการพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสมองกับเพลงมันควบคู่กันไปได้อย่างไรแล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูจะต้องเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วมันก็มาส่งต่อที่ข้อต่อในข้อต่อนี้นะคะบอดี้เซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอ็กซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดอีกตัวหนึ่งดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมคะสีแดงสำคัญมากถ้าสมมติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องของเซลล์1เซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่สมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์มีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนู้นนี่ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้อง

จดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมๆเดิมๆเดิมๆรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่เห็นไหมคะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกนั้นถ้าอยากจะงอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างๆลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันทีอะถ้าบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากลมพัดลมพัดพายุมาพายุมาฟ้าร้องกระทึบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาแล้วยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงสามครั้งฟ้าผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้องใครยืนขึ้นไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดไก่ไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอร่อยอายุอยู่นะพายุมาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่าใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำ1การทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะ1การจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมเอาไว้ว่าส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่องอีกแบบทดสอบหนึ่งเรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดขนาดทิศทางขนาดทิศทางส่งผลต่อประสิทธิภาพของเด็กในเรื่อง

ของการเขียนที่อาจารย์ให้เขียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไม่ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ที่ทางไม่ได้ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านได้ไหมไม่ได้เข้าห้องน้ำไปแล้วออกไม่ได้ก็ยืนวนอยู่ในห้องน้ำนะครับเรื่องทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญอ่ะเล็กใหญ่กว้างแคบเล็กใหญ่กว้างแคบจำได้ไหมเล็กใหญ่กว้างแคบแคบกว้างใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่กว้างเล็กแคบอ่ะลองใหม่นี่ยังเบสิกอยู่นะยังไม่แอดวานซ์อ้าวใหม่ท่านี้ต้องได้ก่อนแคบกว้างเล็กใหญ่แคบใหญ่กว้างกว้างเล็กแคบใหญ่กว้างแคบใหญ่เล็กอีกแค่สี่อันนะอ้าวคราวนี้บลาบอกว่ายายเล็กแคบกว่าอ๋อยังไม่แอดวานเพิ่งสเต็ปที่สองอ่ะเริ่มสร้างเชฟใหม่เซลล์ตัวใหม่กระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยให้สมองมันสั่งการนะเวลาเราฝึกเด็กเราต้องค่อยๆใส่ให้มันสร้างใหม่สร้างใหม่พอคล่องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบ หายใจสุดฤทธิ์กว้างกว้างกว้างแคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบใหญ่กว้างนึกเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อนอ่ะคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำยังไงดีอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะนะคะมันไม่มีในหนังสืออาจารย์ต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับประถมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กประถมชอบกระโดดยางกระโดดทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่าการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆๆๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลสโลกว้างแคบกว้างใหญ่กว้างเล็กแคบกว้างกว้างแคบใหญ่สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานซ์แล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอามือกับขาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคอง
สรีระของคุณอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานมากกว่านี้อีกนะเอาแค่เอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับทั้งแขนทั้งขาเอาประสิทธิ์เอาแบบพิเศษเฉยๆยังแม่ไอ้ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองมันทำไมไม่ไปแคบใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบกว้างเป็นไงคะมันพอให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมเราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจังไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบเอาอันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กคิดเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองแต่เอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทางกอไก่ขอไข่บวก1บวก2โอ้เล่นได้เยอะเลยเอาเนื้อหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะ

0: ็นไงเห็นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะสมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
1: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
0: สมองของคนเรามี2ซีกนะคะ2ซีกก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ในซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่

่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการจำนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีหลักการและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเรานั้นมีหลักวิธีการคิดที่เป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่ไซแนปใหม่ที่เป็นตัวกลมๆเห็นไหมตัวใหญ่ๆแล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่จะทำตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทำกิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้โหไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นไหมคะเขาผ่ากะโหลกเห็นไหมคะว่าสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นไหมคะสมองจะมีสองซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสมองอันนี้เห็นไหมคะสมองน้อยสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วนนี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอร์ปัสคอร์ลัสซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขวาๆนะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมองทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำและอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารณ์วางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์นะคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้

ให้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำการจำการจำนะสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะครีเอทีฟซีกขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้ง2ซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้นะมันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะนั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซีกซ้ายและซีกขวานะทั้งซีกซ้ายและซีกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงสมองคือการจำเลือกเพลงเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบตบตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปุ๊บปุ๊บมากมากเนี่ยมันก็อัดคลื่นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่ความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงไงถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวยากรณ์ไอ้เป่าเป่าสีสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาลนะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับ1เด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็ก

จะหลับไม่มาก่อกวนเราอันที่สองเปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวเนาะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะจะเปิดเพลงโมซาร์ทได้ฟังนะคะตั้งใจฟัง

เห็นไหมคะว่าเวลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกละลอกชุดๆของมันอ่ะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห้วงเป็นห้วงเป็นห้วงออกมานะคะจึงเป็นดนตรีในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งนับยังไงเคยนับไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีทกี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้ท่านทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองนับนะคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

0: ท่าไหร่คะ
1: 60
0: 4โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60

0: นะคะอยู่ในช่วงนี้คือถ้าสมมุติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่ละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดฟินดีขึ้นเอนโดฟินคือสารอะไรความสุขจังหวะห้องเพลงมันทำให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจไม่รุนแรงนะคะมันเป็นเพลงช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟาคลื่นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงช้าคลื่นจะยาวคลื่นยาวจะเป็นคลื่นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เรา alert มากกว่าจะทำให้คลื่นความถี่สูงเกิดการตื่นตัวสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลย เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟคก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้มันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่นำเพลงคลาสสิกเอามาใช้แต่ตัวดิฉันเองผสมผสานกันระหว่างเพลงคลาสสิกเพลงไทยเพลงกล่อมเด็กหรือจะเป็นเพลงบทสวดเอามาใช้ผสมผสานกันในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะจะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงไทยโดยการร้องเพลงที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาและอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็จะทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้น
1: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาสุขภาพจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญก็ไปเห็นกับที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของสถาบันนะครับก็สนใจซึ่งจากเคยดูแต่เว็บไซต์จากศึกษาจากส่วนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็สอนเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดทั้งความเป็นมาทั้งวิธีการในการที่จะนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ
0: ประโยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะครีเอทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จนมาถึงเด็กประถมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่6ช่อง6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทาง

ซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นเราจะต้องเมมโมรี่ตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่าหนึ่งใช้ขาอะไรซ้ายหนึ่งสามขาลายคะสามขวาสองซ้ายสองครั้งนะคะเอาไม้หนึ่งชิดมาที่เทียบห้าหนึ่งห้าสามห้าสองห้าสองห้ามันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็คือมันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้ว1 5 3 5 2 5 2 5คราวนี้จะไม่บอก5จะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5 6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6cross 4 6 cross 2ครั้งเอาใหม่1 3 2 2 4 6 4 6 cross เริ่ม1 3 2 2 4 6 cross เอาใหม่เริ่ม1 32 2 4 6 cross 1 3 4 6 cross 1 3 2 2 cross อ้าวเก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมาจังหวะถูกป่ะ

0: ณไม่พีพูดด้วยเอาไปถ้าคุณไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองฉันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาเอามาอยู่ก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 2
1: 4 6 cross cross
0: double 4 1 3 2 2 เพลงมาเรานับในใจ

จะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตและจะขยาย ถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ใหญ่อายุ

ันจะดูแลดูสาวเป็นสาว 2,000 เปโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการของการกระตุ้นโคโรชฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

เป็นไงอะไรต้องเอาข้าวอีกจานหนึ่งเหรอโอ้เป็นไงนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 6แบบนี้ค่ะ6 7 8 9 10 9 8 7 6ห้าสี่สามสองหนึ่งจังเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองต้องส่งซีกให้เท่ากันด้วยคอร์ปัสคอลอสัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอร์ปัสคอลอสัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้ง2ซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมอง2ซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวาเห็นไหมคะว่าท่ามันจะไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมติว่า8 8คุณไม่ได้9 9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่จะมีประโยชน์มากกว่าเพราะสมดุลคือคุณไม่คิดซ้ายๆขวาๆไม่คิดซ้ายๆขวาๆไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทำงานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันที่สองคอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปสเต็ปทำฉันต้องทำอันที่หนึ่ง

0: ที่สองที่สามถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอ่ะก็เป็นพวกนี้เขาเรียกสายเยอะสายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมุติเป็นคนซีกขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างชอบพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนซีกขวาดิสวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆอ่ะจิตใจดีเขาทะเลาะกันก็เป็นผู้อบอ้อมอารีเห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุกคนรักใครกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาสองคนที่มันซ้ายๆขวามากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาลนะมีอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซีขวาเลยเรายังไม่ได้สอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรมก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเลยแล้วเขาจะผิดกติกาพวกเนี้ยเห็นปั๊บลูกแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะนี่เมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะการทำงานนี่ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะ ถ้าสมมติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดีของคนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกบวกบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกอ่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้การคิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอวิกฤตเป็นโอกาสเสมอนะคะอย่างเช่นดิฉันเองเกิดบาดเหตุเป็นคนที่ทำคล่องแคล่วว่องไวมาใช้ไม้เท้าก็มีความรู้สึกดีเราก็มีสตินะค่อยๆเดินแบบจงกรมแบบพูดโทรพูดตัวฝึกไปมันก็เกิดประโยชน์ถูกไหมถ้าสมมุติเราแม่นโอ้โหทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความรู้ทำให้เกิดเราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ๊ยเราแย่ละมาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพเขาไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องคิดฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
1: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ยอยู่ในช่วง6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้วขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์024410602-8ต่อ1407 หรือทางเว็บไซต์ www.nicfd.cf.mahidon.ac.th

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซงตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: วัสดีทุกคนด้วยนะครับ นี่คือสมาชิกของผมนะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
2: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ปูนะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนปูแล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของปูใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่านำเลยนะครับคุณผู้ชมนำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมเลยแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่เราก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่าย3บ่าย4อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆอยู่
0: นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโอ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แกะออกมาแล้วน่า นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี้
1: ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่าที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: เศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
0: นะพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับหูรูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะครับอย่างนี้แตกนิดหน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้ว

ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่

0: แล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
1: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
2: ใช่ครับ
1: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
1: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
2: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
1: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
2: ครับ
1: โอ้ยพูเห็นแล้ว
2: เจอหลังแล้วครับ
1: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
2: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
1: จ้ะ
2: ปูนจะขุดไม่ได้ครับมันเป็นน้ำ
1: เป็นน้ำ
2: ใช่ครับ
1: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
2: ใช่ครับ
1: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
2: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
1: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
2: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
1: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
2: ใช่ครับ
1: มันใช่ไหม
2: ครับ
1: แต่ว่าต้องอร่อยมาก
2: แน่นอน
1: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
2: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะทางผู้เต็มแล้วนะ
3: เหรอผู้เต็มหลายแ
1: ต่สามตัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
2: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
1: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
2: ทางเดียวครับ
1: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของสปริงตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
2: ้ครับ
1: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
2: ตัวผู้ครับ
3: ใหญ่กว่า
1: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
2: ใช
1: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
2: ตัวเมียครับ
1: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
1: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
3: คือเป็นอาชีพหลัก
1: หาปู
3: ถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
1: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
1: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ

0: ดาวดิน
1: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนอ่อนตรงนี้คือใช่หมดเลย
0: ได้หมดเลยทั้งล่างเลยทั้งล่างเลย
1: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ้าบ้านเราเรียกว่าอะไร
0: ผักแกนขม
1: ผักแกน
0: แกน
1: ขมแกนขมผักแกนขม
0: จ
1: ้าอ๋อหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุท
0: ธเอาไปต้ม
1: ไปต้ม
0: ต้
1: มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
2: ไปอมค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่น้ำพุได้หมดเลยนะน้ำพุก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
2: ด
1: ึ
2: งได้แต่มัน
1: จะขาด
2: ใช
3: ่สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
4: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
3: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะดาวต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะดาวดินนั่นเองครับ
1: แล้วอันนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
0: ท
1: ั้
0: งปีเลย
1: ทั้งปีเลย
0: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: ก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
0: จ้ะใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะดาวดินกินได้
0: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรเ
1: นี่ยอ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
0: เมื่อก่อนนี่นะมันก็เต็มนี่เด้
1: uh-huh.
0: มันลดลงกับครับสะดาวดินมันก็ขึ้น
1: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
0: ่
1: มันต้องออกชื้นๆหน่อยน
0: ะ
1: สะดาวดินไม่เคยกินเลย
0: เดี๋ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
0: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะดาวต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะดาวดินไปทำก
0: ิน
1: ก
0: ับ
1: ปูนาน ะฮะ
0: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
1: อ๋อ
0: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
3: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
1: แม่บุญมีสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
5: ค่ะความแซ่บ
1: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
5: แซ่บ
1: นัว
5: แซ่บนัวเลย
1: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
5: แกะปูกันก่อน
1: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
5: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
1: จ้ะ
5: แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งทำลาบแล้วก็อม
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
5: เริ่มแกะปูนะคะ
1: จ้ะยังไงจ้ะอ
5: ๋
1: อแค่นี้เลย
5: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
1: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
5: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
1: เก็บตรงตะปิ้งออกนะครับแบบมันแบบ
5: มันเยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
5: ั
1: ดปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
5: มาตำก่อน
1: จ้ะ
5: แล้วก็กรองเอาน้ำส
1: ่
5: วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอมทำลาบ
1: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
5: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
5: ้
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
5: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอม
5: ใส่หม้ออม
1: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
5: ใ
1: บมะกรูด
5: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
5: โอเคค่ะ
1: ได้เลยครับลุยเลยฮะ
3: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
5: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
1: อ
5: ัน
1: นี้ก็ทิ้ง
5: ค่ะทิ้งเลยค่ะ
1: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
5: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำ

0: นี่แหละที่เราเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
1: แกงอ่อม
0: ทีนึง
1: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำพริก
2: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
0: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
1: ค
0: อยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
1: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
1: ้ผักมันขึ้นใหม่มันก็มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
2: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
0: ที่เห็นเหลืองๆนี่คือมันปูที่เราม
1: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
1: แล้วก็ใส่น้ำปลา
0: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
1: จับตัวแล้วเห็นไหม
0: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
1: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
0: จัดน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
1: ้ค่ะถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
0: ครับ
1: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
0: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
1: พอดีแค่นี้พอดี
0: แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
0: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไป
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างสุดท้ายไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
1: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลงเลย
0: ยกลงได้เลยนี่ค่ะคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
1: ขมมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
1: ค่ะ
0: ใส่แก่นขมฮะ
1: แก่นขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
1: ัน
0: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
3: ่จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยนะฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
3: า
0: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เน
3: า
0: ะมีต้นหอม
3: ผักชีแล้วก็หอมแดงมะนาว
0: เท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้า
2: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
0: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
3: จ้า
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
3: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
0: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
3: คุ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสีจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้า
0: ไว้ใส่ในลาบนะนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
2: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
0: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
2: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: จ้ะ
0: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ้อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วแล้วตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้าม
0: ันหวานมันนะครับอร่อยมาก

0: ากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
1: หวานเนื้อปู
0: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
1: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
2: เน
1: ื้อ
2: ปูมันปูค
0: ่
2: ะ
0: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
1: ได้เลย
0: ส่วนถ้าอยู่ในออมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
1: น้ำปลาเจียวกับน้ำปลาใส
2: ่
0: น้ำปลาราดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
1: มันหวาน
0: นะแซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
3: พี่ดูดิเนี่ย
4: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะ เราพูดเยอะใช่ไหม
5: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
4: อ๋อ
5: เราเลยตามเขาไม่ทัน
4: เนี่ยๆแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
3: พี่ดูดิ
6: อมรินทร์ทีวี
7: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
8: อาคาร70ปีพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่2650ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกตามแนวคิดลดพลังงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออก

แบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: ชมพูฟรุตตี้นักร้องที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตการทำงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีภายนอกที่ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกแต่ภายในรอบตัวกลับพบแต่ความตึงเครียดดุเมื่อทำผิดตีเมื่อลูกท้าทายบทเรียนราคาแพงคือครอบครัวไร้ความสุขเขาจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วความสุขจะกลับคืนมาหรือไม่มาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชมพูน้องเพนกวินน้องกีวีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
1: ่ะ
0: คือภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ชมพูเป็นนักร้องเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกมีอารมณ์ขันแต่จริงๆในชีวิตจริงการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: เฮ้ยดุมาก
0: ค่ะ
1: โหด
0: ขนาดไหนคะ
1: คือเป็นคนเจ้าระเบียบอาจจะถึงขั้นแบบเกินปกติด้วย
0: ค่ะ
1: สมัยพี่แต่งงานใหม่ๆแล้วพอเข้าไปย้ายไปอยู่ในบ้านเดียวกันวันแรกเนี่ยตื่นเช้ามาพี่เรียกเขาเข้ามาในห้องน้ำเลยแล้วก็บอกว่าผ้าเช็ดตัวตากชายผ้ามันไม่เท่ากันให้เข้ามาจัดไม่รู้จะเรียกว่ามันนี้หรอคือพี่ชอบเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วแก้ให้มันถูกต้องอ่ะใช่คำนี
3: ้พี่ก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้กับการเลี้ยงลูกป่ะ
1: ตัวพี่เป็นอย่างนั้นจึงเอาตัวพี่เนี่ยใช้กับทุกอย่างเลยพอมาถึงลูกเพนกวินจะเป็นหนูรองยาของพี่ก่อนตั้งแต่ตอนเพนกวิน2ขวบครึ่งอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: คือมีเหตุการณ์นึงที่เค้ากินน้ําอ่ะพอเค้ายกกินแล้วเค้าก็ไหลมันไหลลงมาพอหันไปเห็นว่าน้ำมันหกเราก็เลยบอกเขาว่าเพื่อนกินน้ำระวังนะลูกอย่าให้น้ำมันไหลมาเปื้อนหน้าอกเปื้อนเสื้อเปียกเสื้อเดี๋ยวมันจะเป็นปอดบวมมันชื้นอ่ะปอดชื้นค่ะพอครั้งที่สองพี่ก็แบบชักดุละเป็นเพื่อนกินน้ำอย่าให้มันหกลงมาลูกค่ะครั้งที่สามทีนี้ไม่ปล่อยไหลแล้วมันเทเลยโอ้เราก็จำมาว่าผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ที่เราเคยเห็นเขาเลี้ยงยังไงเขาก็บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมาให้กูตีซะดีๆพอฟาดปั๊บเนี่ยเขาช็อกเลยคือพี่ปั๊บทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกพูดนิ่มๆทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกไอ้เพราะว่าพ่อเตือนหนูแล้วครั้งที่3หนูก็ทำอีกเพราะฉะนั้นพ่อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจพี่ก็ไม่รู้อะไรโอเคดีละจะได้จำแต่ถามว่าจำไหมจำเลย
2: จำ
1: น้ำไม่กินไม่ละไม่ล้างอะไรอีกเลย
0: เรื่องความเนี้ยบนอกจากดื่มน้ำการรักษาคำพูดพี่ชมพูก็ให้ความสำคัญมากอย่างไรคะ
1: ห้ามโกหกช่วงนั้นก็ประมาณ4ขว
2: บ
1: กินข้าว
4: คือวันนั้นน่ะหนูไม่สบาย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วหนูก็ทานข้าวค่ะก็คือข้าวต้มหมูหยองจำแม่นเลยข้าวต้มหมูหยองแล้วก็ทานแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากอาหารเพราะมันไม่
3: สบาย
4: ค่ะก็เลยคือตอนนั้นอ่ะพ่อยังไม่ได้ถามด้วยค่ะว่าทานหมดหรือเปล่าก็ไม่อยากกินแล้วก็เลยเหมือนเอาไปซุกไว้เพราะว่าจะได้ไม่มีใคร
1: ก็ตอบซุก
3: ไว้ตัดปัญหา
4: ใช่
3: เพราะรู้ว่าถ้าไม่ซุกเดี๋ยวก็เอาไปวางโดนแน่
4: ใช่ค่ะก็เลยไม่ได้ทานหมด
3: ครับ
4: แล้วพ่อก็มาถามหนูก็ตอบว่าหมดแล้วค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะไปคุยดูนะคือหมายถึงว่าคนทั่วไปก็น่าจะแบบโอเคแล้ว
3: หนูก็เลยจะพูดว่าคนปกติไม่ไปคุยในถังขยะแต่หนูไม่กล้าพูด
4: อ่ะใช่
3: โอเค
4: คือหมายถึงนะตอนนั้นน่ะเขาอาจจะแบบก็ไหนดูซิว่าแบบพูดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยปุ๊บแจ็คพอต
1: พี่ตีเป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะคือเขายืนใช่ไหมแล้วก็ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้นี่เข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไม่ได้ตีแบบสุดมืออาจจะแบบตีแบบตีให้โยกอ่ะตีให้เนี่ยตีแล้วก็อย่างเงี้ย
3: แสดงว่าพ่อเขาบังคับเราทุกเรื่องไหม
4: ไม่ทุกเรื่องค่ะ ่ะ
3: แต่ก็เยอะ
4: ก็มีบ้าง
3: มันจะมีคนพยักหน้ามีคนพยักหน้า
5: ไม่ถึงขนาดทุกเรื่องแต่ว่าบางเรื่องที่เขาเห็นว่ามันจำเป็นเขาจะไม่ใช่เชิงบังคับแบบขึ้นเสียงหรืออะไรอะไรขนาดนั้นแต่เขาจะบอกให้ทำแล้วก็เหมือนเราก็จะกดดันเองว่าถ้าเราไม่ทำเราจะโดนสมมติกินข้าว

0: าเราไม่กินผักเขาก็จะตัก
1: แล้วก็ยื่นทิป
0: แล้วก็ยื่นมาให้ยื่นมาอย่างนี้ปุ๊บ
2: แล้วทำไง
0: หนูก็ถ่ายหน้าไม่กิน
2: พ่อบอกว่า
0: ไม่ได้ถามให้กินไม่ได้ถาม
3: ไม่ได้ถาม
4: แล้วสรุปต้องกินไหม
0: กินค่ะ
4: นี่แหละเขาเรียกว่าบังคับแล้วเรื่องใหญ่ๆที่พ่อบังคับ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาคำพูดละกันค่ะ
4: มา
1: เพราะว่ามีช่วงหนึ่งช่วงตอนนั้นน่าจะม3หนูไปเขาเรียกว่าอำลาคอสองกับเพื่
4: อ
1: นที่หัวหินค่ะปกติเนี่ยที่บ้านจะไม่ค่อยได้ให้ไปไหนหมายถึงว่าไปค้างที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะเป็นฝ่ายที่ให้เพื่อนมานอนบ้านแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไปคอนโดเพื่อนที่หัวหินพ่อก็บอกว่าโอเคคราวนี้โตแล้วให้ไปแต่ว่าให้รับโทรศัพท์ด้วยนะถ้าโทรไปเพราะว่าก็จะได้ติดต่อได้แล้วก็
2: คือเพิ่มเติมคือไอ้การมีโทรศัพท์เนี่ยเรามีไว้เพื่อสื่อสารใช่ไหม
4: ใช่
2: ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยชอบรับโทรศัพท
0: ์ไม่อย่ามาเหมาหนูดิ
1: ก็เหมือนเป็นหนังอ่ะอ่ะไม่ได้รับโทรศัพท
4: ์
1: ครั้งหนึ่งสายเดียวแล้วอีกสายหนึ่งก็คือรีบวิ่งมารับเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าตายแล้วตายแน่เพราะว่าพ่อแบบพ่อสั่งไว้ว่าต้องรับอ่ะแล้วพอรับโทรศัพท์เนี่ยก็คือเสียงเข้มมาละทำไมไม่รับโทรศัพท
4: ์
1: หนูก็ในใจสวยแล้วค่ะก็แบบขอโทษค่ะอยู่กับเพื่อนตอนนั้นคือเสียงมันดังอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็คือโวยวายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะพ่อก็บอกว่าก็สวดยาวเลยแล้วก็จะมารับที่หัวหินเลยไม่ให้เที่ยวแล้วค่ะคือนั่นเพิ่งไปถึง
5: แค่สายเดียวที่ไม่รับ
1: คือไม่รับแล้วก็หายไปเลยคืออันนี้เหมือนแบบพอมิสคอลปุ๊บก็โทรกลับเลยแต่เขาก็คือถือว่าก็ไม่รับตั้งแต่แรกทำไม
4: ก็แต่เขาก็ไม่ได้นานเขาก็โทรกลับนะ
2: เมื่อเขาไม่รับเราก็รู้สึกว่าเขาละเมิดกฎข้อตกลงไปรับกลับมาเลยนี่คือการลงโทษจ้า
0: เรื่องเวลาที่ไปกับเพื่อน
4: อ้าวว่า
0: โนขอเขาไปกับเพื่อนไปคอนโดเพื่อนแถวปิ่นเกล้าค
4: ่
0: ะก
4: ็ซึ่งบ้านเราอยู่ที่แถว
0: นน
4: ท์นนท์ค่ะ
0: ซึ่งหนูก็ไปกับเพื่อนตั้งแต่สายๆเลยเขาก็ไปส่งด้วยพ่อกับแม่ไปส่งหนูก็อยู่กับเพื่อนบอกว่าตอนแรกคือหนูบอกเขาว่าไม่น่าดึกมากน่าจะค่ำๆแล้วสรุปก็คือไปถึงประมาณ3 ทุ่มกว่าหนูบอกเขาว่าขอ4 ทุ่มนะเขาก็โอเคพอใกล้ๆ4 ทุ่มหนูบอกขอไป4 ทุ่มครึ่งมันจะติดพันมันจะ
5: ต่ออีกนิด
0: ใช่เขาก็พ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรเสร็จก็มารับสี่ทุ่มครึ่งก็ลงไปเพื่อนก็ลงไปโอเคลากลับบ้านเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นพ่อถึงค่อยมาบอกว่าหนูไม่ควรทำอย่างนี
4: ้
0: แบบว่าหนูบอกแล้วว่าเวลาก็ต้องรักษาด้วยอะไรอย่างเงี
2: ้ยเราจะมามัวแต่แบบเอาว่าเราสนุกแล้วเราก็ขอต่อไม่ได้บอกอย่างนี้มันต้องรับผิดชอบคนอื่นเขาคนอื่นเขามีแผนของเขาด้วยเขาจะได้รู้เขาโอเคค่ะ
5: ต้องมาฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะ2 ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของลูกที่เกิดมาในครอบครัวที่คุณแม่ก็เข้มงวดแบบพี่ชมพูค่ะท่านที่2จะเป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิทยานะคะ2 ท่านในวันนี้ค่ะคุณเมพัทรวรินทิมกุลค่ะลูกสาวคนเล็กของตูเล็กพัทรวดีนะคะและอาจารย์ดร.นิปัตพิชยโยธินประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
4: พี่เมย์ฮะไม่ถามพี่เมย์ก่อนพี่เมย์เคยถูกครูเล็กตีอะไรประมาณนี้ไหมครับ
6: ถ้าตีคงเบาไปรุ่นเมย์นี้จะดั้งสือแม่เป็นแดนเซอร์ต้องใช้ขาถีบอะไรอย่างเงี้ยจะท่านนี้ค่ะ
4: โอ้เลี้ยงมาด้วยลำแข้ง
6: ใช่เลยลำแข้งเลยใช
2: ่เห็นไหมว่าแกละโดน
4: ปูมาใหญ
5: ่แล้วพี่เมย์รู้สึกยังไงอะคะที่แม่ถีบ
6: ตอนถ้าความรู้สึกตอนเด็กๆก็ยังกลัวแน่นอนคือจะเกรงจะกลัวเพราะคุณแม่เป็นทั้งแม่และเป็นทั้งครูคือเรียนกับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นเราทำอะไรเราต้องทำให้ดีที่สุดไม่งั้นก็จะโดนแล้วถ้ามันไม่เพอร์เฟคที่สุดหรือตามที่เขาอยากได้หรือที่เขาพุชไปแล้วอยากให้เราได้ดีแล้วก็แล้วเราจะเครียดแล้วกลัวแล้วเครียดมากอะค่ะกลัวเครียดมากกว่ากลัวค่ะเครียดมากกว่ากลัวอยู่ด้วยแล้วก็จะทำอะไรไม่ถูกอะค่ะเวลาแม่จะพูดด้วยก็จะ จะพูดผิดพูดถูกสั่นแบบนึกไม่ออกแบบสมองจะเบลอเลยค่ะ
5: ด็อกเตอร์นิปัตล่ะคะการลงโทษด้วยวิธีการแบบพี่ชมพูมันจะส่งผลต่อลูกยังไงบ้างอะคะในระยะยาว
3: พอได้รับรู้ว่าพ่อดุพ่อใช้อารมณ์พ่อก็กลายเป็นไม่ใช่เซฟโซนสำหรับเราอันนี้ค่ะคำว่าเซฟโซนก็คือที่ที่พ่อแม่เป็นหลักที่ลูกจะกลับมาหาได้เสมอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นบ้านที่พ่อแม่เข้าหายากเวลาที่ลูกต้องการความช่วยเหลือหรือเจอปัญหาหนักๆคือธรรมดาเด็กๆถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แชร์กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเจอปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้เนี่ยถ้าเขามีเซฟโซนเขาจะกลับมาหาพ่อแม่เราจะเล่าให้พ่อแม่ฟังอย่างจริงใจการตีเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่พ่อแม่ชอบใช้เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ได้ผลลูกหยุดทันทีพฤติกรรมที่ไม่ดีหยุดได้ทันทีมันเป็นวิธีที่เวิร์กแต่ว่าโดยในระยะยาวแล้วเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นทางลบค่ะ
4: แต่ถ้าเกิดนี่มาถามพี่เมย์คือก็เลยดีคุณครูเล็กเนี่ยนะครับท่านเป็นคุณครูที่เจ้า
2: หลังหลังหลังหลังเธอเติมนะ
4: คุณครูนี่ต้องเรียบร้อยเลยคุณครูเป็นครูที่เป๊ะแล้วก็ระเบียบจัดมากนะครับพี่เมย์อึดอัดไหมครับผม
6: อึดอัดมันหายใจไม่ออกเลยมันจะระเบิดมันอธิบายไม่ถูกมันจะระเบิดเลยค่ะมันก็ต้องไปปลดปล่อยทางอื่นมันต้องหาวิธีปลดปล่อยทางอื่นแต่โชคดีเรามาเรียนเต้นเรามาเรียนการแสดงเราถือโอกาสนั้นที่เราถอดชีวิตตัวเองแล้วไปใส่ชีวิตคนอื่นแล้วมันเป็นวินาทีที่เราได้รีแลกซ์ได้ลืมปัญหาของที่บ้านหรือความเครียดของที่บ้านไปฮะแต่ว่าคือตอนเด็กจะคิดยังไงว่ามันเป็นแม่ไม่รักแม่ไม่เห็นเราเป็นสิ่งที่มีค่าหรืออะไรเงี้ยโตขึ้นมาถึงค่อยเข้าใจว่าแล้วก็เคยโทษพ่อแม่ไอ้โทษแม่พ่อโทษพ่อตลอดว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เพราะพ่อแม่ดุพ่อแม่ทำกับเราอย่างนี้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้มาว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได
5: ้ค่ะอึดอัดกดดันดุตีถ้าเกิดว่าลูกไม่เชื่อฟังถ้าลูกท้าทาย
2: ครับ
5: นี่คือสิ่งที่พี่ชมพูบอกว่ายึดมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีวันนี้เราจะย้อนบรรยากาศเหตุการณ์ในวันนั้นให้ได้ชมนะคะว่ามันตึงเครียดมันกดดันขนาดไหนผ่านละครเวทีค่ะ
7: คุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับและสำหรับพิธีกรชายนะครับซีซั่นใหม่จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากผมชมพูฟุตตี้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับคุณมิกเนี่ยก็ให้พักผ่อนอยู่กับบ้านไปก่อนนะครับดูแลครอบครัวนี่ขนาดเปิดตัวมาแค่บ้านเดียวแล้วครับ
8: ครับว่าไงครับ
9: อย่าเลยหนูลูกเยอะ
8: โอ้ลูกเยอะ
9: พอลูกสามแล้วรู้สึกร้อนเงิน
8: ลูกโอเค
9: ให้หนูเป็นพิธีกรต่อไปเถอะ
8: ได้โอ้ขอบคุณครับหยอกครับหยอก
9: โอ้ใจป้าเลย
7: ผมมือให้กับคุณมิกด้วยนะครับเริ่มต้นรายการของเราวันนี้ก็มีเสียงฮาแล้วนะครับนี่แหละครับชีวิตของผมชมพูฟุตตี้ครับผู้ที่ทุ่มเทสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผ่านหน้าจอทีวีทั้งหมดที่ผมทุ่มเทไปนั้นนอกจากจะเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมแล้วผมยังพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านผมด้วยครับ
10: ใครไม่รู
8: ้ทำอะไรอะกวิน
10: เปล่าค่ะ
8: เปล่าอะไรก็พ่อเห็นอยู่ว่าทำ
10: กวินกวินแค่ทิ้งทิชชู่เองค่ะ
11: โกหกวี่อ่ะเห็นว่าพี่กวินคลายคราบใส่ทิชชู่เนี่ยเห็นไหมอยู่นี่เลย
10: นี่ลูกๆพ่อเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆอย่าทะเลาะกันเลยนะ
11: ก็วี่เห็นพี่กวินทำจริงๆนี่นาน
10: ี่แม้ว่าเราจะเห็นน่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องฟ้องนี่ใช่ไหมลูก
8: พอหยุดทั้งหมดนั่นแหละกวินออกมานี่เลยออกมาพ่อไปทำงานแม่ก็ไปบิน
12: ทั้งหนักทั้งเหนื่อยก็หวังที่จะให้ลูกมีชีวิตที่สุขสบายมันสมควรไหมที่ลูกจะมาทำแบบนี้จะมากินทิ้งกินขว้างมาขายของแบบนี
13: ้ก็กวินไม่ชอบกินหมูยองนี
12: ่ไม่ชอบก็บอกไงแต่ไม่ให้มาขายทิ้ง
13: กวินจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
11: ไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ทำอีกชีวิตตีให้หนักๆเลยค่ะตีเลย
10: ไม่เอาลูกกีวี
12: เราด้วยวิ
11: อะไรอ่ะวิทำอะไรผิดอ่ะ
12: ออกมาเลยมานี่เลยมานี่ออกมาออกมา
11: อะไรอ่ะอะไร
10: พ่อเย็นๆก่อนพ
12: ่อผิดตรงไหนเหรอผิดที่เป็นพี่น้องแล้วไม่รักกันไงต่อไปนี้จะกินทิ้งกินขว้างแบบนี้อีกไหมฮะจะพูดจาไม่ดีกับพี่ไหมจะดื้อจะไม่เชื่อฟังกันอีกไหมฮะจะทำให้พ่อทำให้แม่เหนื่อยอีกไหมฮะ
13: ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้ว
10: ไม่เอาลูกค่อย
12: นี่แหละครับสิ่งที่ดีที่ผมพยายามทำ
10: ค่อยๆเย็น
12: ๆทำไงได้ล่ะครับผมมามีลูกกับตอนที่อายุเยอะแล้วแล้วผมก็ถูกปลูกฝังมาแบบนี้ผมเป็นผมทุกวันนี้ได้ก็ด้วยวิธีนี้ผมเชื่อนะครับว่าอะไรก็ตามที่เราทำถ้าเราตั้งใจดีทำถูกผลลัพธ์ก็ต้องออกมาดีเหมือนกับที่ผมสร้างความสุขให้กับผู้ชมผ่านรายการของผมสำเร็จไงครับ
13: เอางี้สาวๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่มีของมาปลอบใจจากไฟญี่ปุ่นเลยนะนี่พวงกุญแจจากโอซาก้า
11: โอ้หนูเอาสีชมพูได้ไงอ่ะพี่กวินก็รู้ว่าพี่ชอบสีชมพูอ่ะ
10: ใจเย็นๆก่อน
11: แม่จ๋า
10: ไม่เอาใจเย็นๆใจเย็นๆ
11: สีชมพูของพี่ออกมาได้

0: ร่วมเลยถูกตีพี่ชมพูเลือกวิธีการที่จะลงโทษด้วยการตีเพื่อให้ลูกจำแล้วไม่ทำอีกแต่ก็เป็นการตีด้วยมือ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช้ไม้เรียวไม่ใช้ไม้บรรทัด
1: ไม่ใช
0: ้ค่ะทำไมถึงต้องเป็นมือคะ
1: แม่ตีพี่ด้วยมือ
0: ค่ะ
1: พี่รู้สึกว่านั่นคือความอบอุ่นแต่เวลาที่แม่ตีด้วยอย่างอื่นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงแม่พี่ก็จะคล้ายๆกับที่พี่เป็นอยู่เหมือนกันคือเวลาที่อบอุ่นก็จะอบอุ่นมากกอดกันรักกันมากแต่เวลาแม่โมโหเราทำผิดแม่ก็จะลงโทษเราค่อนข้างแรง
0: ตอนแรกคิดว่าที่พี่เลือกใช้วิธีตีด้วยมือเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกเจ็บอย่างเดียวแต่ว่าพ่อเจ็บด้วย
1: อ๋อไม่
2: งั้นถามใหม่แล้วลูกๆทั้งสองเมื่อโดนพ่อตีเราเจ็บไหม
3: เจ็บสิคะ
4: พี่
2: ไม่ได้ถามแค่ว่า
3: เจ็บสิคะ
2: เจ็บเพราะโดนตีในเนี้ยมันเจ็บด้วยไหม
4: เรารู้สึกว่าเราเขาไม่ใช่เซฟโซนของเรา

0: าไหมเวลาที่เขาง้างมือขึ้น
1: กลัวสิคะ
2: ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่เจตนาทุกอย่างมันคือต้องการจะให้ลูกได้รับรู้ความคิดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้อง
3: สิ่งที่พ่อทำกับเราอะค่ะมันส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อวิธีคิดการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้าง
1: ก็มีค่อนข้างมากเลยค่ะ
3: ค
1: ือหนูรู้สึกว่าหนูติดนิสัยเขามาเลย
0: ยังไงครับนิสัย
1: หนูเหมือนเป็นเขาที่โรงเรียนนะคะ
3: เ
0: จ้าระเบียบ
1: ก็
2: เกี่ยวกับ
1: ค่ะคือ

0: อยู่โรงเรียนอันนี้ประถมนะคะ
1: ครับ
0: ประถมคือหนูก็แบบเหมือนวางเป็นบอสซี่อะไรแบบเนี้ยในหมู่เพื่อนนะคะเพื่อนก็จะกลัวกลัวหนูแล้วแบบเด็กประถมต้นอะมาแบบมาทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้หนูแบบมีคาแรคเตอร์ความเป็นบอสซี่อะค่ะมีเพื่อนทำอะไรหนูก็จะแบบดุเพื่อนดุเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะกลัวอะไรแบบเนี้ยคือหนูเป็นเหมือนเขาที่โรงเรียนนะคะ
2: คือเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันซึมซับเข้าอยู่ในตัวเราจนไปถึงที่โรงเรียนแล้วเพนกวินมีบ้างไหม
3: หนูจะไปลงกับน้องค่ะก็คือเพื่อนคือด้วยคาแรคเตอร์หนูไม่ใช่คนบอสซี่อยู่แล้วพอพ่อกดดันหรือว่าดุเราก็ต้องอาจจะหาที่ระบายอย่างที่เมื่อกี้พี่เมย์พูดแต่เรามีน้องเราก็เลยลงกับน้
2: อง
3: โดยไม่รู้ตัวนะคะ
2: ยังเรื่องอะไรบ้าง
0: นะ
3: เรื่องจุกจิกทั่วไปเลยค่ะ
2: ก็คือโดนพ่อดุมาเราเก็บ
3: บางทีเราก็ไปดุน้องต่อ
2: ก็ไปดุ
3: น้องก็จะไปดุเพื่อนต่อ
2: น้องก็เลยไปดุเพื่อนต่อ
3: ค่ะ
0: ก็เลยมาดุน้อง
1: ขอโทษ
3: ใช่ประมาณน
1: ั
3: ้นค่ะก็จะทะเลาะกัน
2: บ่อยไหม
3: บ่อยค่ะ
2: ทุกวันนี้นะ
3: ทุกวันนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วค่ะ
2: แสดงว่าอารมณ์บางอารมณ์ที่เราได้คือเป็นอารมณ์สืบเนื่องมาจากคุณพ
3: ่
2: อ
3: คิดว่าใช่
2: แล้วทุกวันนี้มันยังมีหลงเหลือไหม
0: มีบ้างค่ะจริงๆคือไอ้เรื่องความเป็นบอสซี่เนี่ยมันยังไม่ได้หายสนิทซะทีเดียวอยู่กับเพื่อนที่มหาลัยก็ยังมีบ้างแต่ขอโทษนะเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรกับพวกเธอจริงๆแล้วพวกเธอแต่ว่านิสัยมันเป็นอย่างนี้เฉย
3: ก็พยายามแก้อยู่
0: พยายามแก้ก็ดูอยู่
4: คือเวลาที่กีวี่เดินเข้าไปเนี่ยบรรยากาศของเพื่อนมันจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ตอนประมาณปต้นเลยค่ะจนถึงประมาณมปลาย
4: ค่ะ
0: คือ
4: เพราะว่าหน้าบึ้งไม่ยิ้มหรือยังไงคะ
0: ใช่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นมากแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่ยิ่งแบบว่าเป็นตอนเข้ามหาลัยนะคะวันรับน้องคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคืออยากคุยด้วยนะแต่กลัวว่าแบบว่าจะโดนเหวี่ยงคือเหมือนรักแพ้
1: นี่ขนาดพ่อหายไปหลายปีแล้วนะ
0: เหมือน
1: คนข้างเคียงมันยังอยู่นะคร
3: ับ แต่สมัยเด็กๆก็มีนะคะ
2: สมัยเด็กๆครับ
3: คือตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยบางทีเรานั่งกันอยู่ชิลๆแต่พ่อลงมาจากข้างบนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบ
0: ใช่
3: สำรวมดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเกรงโดยอัตโนมัติ
1: พี่เมย์ฮะใช่ๆๆอยู่กับแม่แล้ว
3: มันจะแบบมีเหมือนบรรยากาศ
0: แต่ว่าคือพี่กุ้นน่ะเค้ามีที่ลงคือหนูแต่เหมือนหนูพอไม่มีที่ลงปุ๊บอะมันออกมาเป็นอาการแบบกรี๊ดอะค่ะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แบบว่าขัดใจก็คือกรี๊ดร้องไห้กรี๊ดอย่างเงี้ยเป็นหนักมาก
2: เป็นจนถึงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: เลิกสนิทน่าจะตอนประมาณมอต้นนะคะ
2: แต่เราเป็นคนเก็บ
3: ค่ะ
2: เก็บจนมันเกิดเหตุหนึ่ง
3: ค่ะ
2: ที่ทำให้พ่อรู้ว่าแบบลูกคิดกับเราอย่างนี
1: ้เกิดอะไรขึ้น
4: เหตุการณ์ไหนคะ
3: คือสมัย10ปีกว่าปีที่แล้วค่ะใช่คือธรรมก๊อต
1: 10กว่าปีแล้ว
2: ไม่รู้จักค่ะ
3: ธรรมก๊อตจิ
2: มันคืออะไรเหรอคะ
3: เป็นเครื่องเล่นเลี้ยงสัตว์ในกลมๆอะค่ะแล้วคือมันเหมือนมันออกหลายเวอร์ชันแล้วหนูก็มีแล้วเวอร์ชันหนึ่งแล้วพอมีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3แล้วก็แบบก็ของใหม่ก็อยากได้อีกค่ะแล้วก็เลยพาพ่อไปดู
1: แล้วบอกว่ามันต่างกันนิดเดียวอะแล้วก็ของเราก็ยังเล่นได้อยู่เล่นเวอร์ชัน2ไปก่อนนะลูก
3: เวอร์ชันหนึ่ง
1: เล่นเวอร์ชันหนึ่งไปก่อนนะลูกเวอร์ชัน2ยังไม่ซื
3: ้
1: อเดี๋ยวค่อยดูให้แบบมันอะแดปต์ไปหลายเจนหน่อยไม่ใช่แบบซื้อติดๆกันเลยอ่ะนี่ก็ค่ะอันนี้คือเวอร์2นะต่อไปเวอร์3
3: ค่ะก็โอเคก็เก็บไว้ไม่ซื้อก็ได้พอเวอร์3ออกแล้วก็พาพ่อไปที่ห้างอีกแบบพ่ออยากได้อ่ะอยากได้อีกอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่ามันก็นิดเดียวนะเขาพูดประโยคเดิมมันก็นิดเดียวมันก็ยังเล่นได้อยู่
1: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้แต่ว่ามันยังไม่มีเหตุผลพอมันยังต่างกันนิดเดียวเองจะรีบซื้อไปทำไมอ่ะโอเคนี่เวอร์ชั่น3ใช่มั้ยรอไปก่อน
3: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้เราก็ฟังไว้ผ่านไปแล้วก็เก็บไปอีกพอเวอร์ชั่น4ก็ลากพ่อไปอีกพ่อมันออกแล้วอยากได้คือนี่1ไป4แล้วนะ1ไป4แล้วดึงไปเลยพ่ออยากได้นี้เวอร์ชั่น4แล้วเนี่ยพ่อก็แบบใช้ประโยคเดิมพ่อรู้ว่าหนูอยากได้หนูก็ลั่น
2: ว่า
3: คือหนูนึกว่าหนูคิดในใจ
1: นี่พูดกันคุยกันทีหลังเนี่ยเค้ายังบอกนี่ทุกวันนี้จะบอกไม่จริงหนูไม่ได้
3: หนูไม่ได้พูดหนูลั่นว่า
0: พูดเล
3: ยรู้ว่าอยากได้ก็ซื้อให้สิโว้ยมันไม่ซื้อให้ล่ะอะไรเงี้ยแต่พอปรากฏว่าเหมือนวันนั้นลั่นพูดกับพ
2: ่
3: อ
2: แล้วพ่อ
3: ก็ขำคือตอนแรกคือเขาเล่าให้หนูฟังว่าหนูแบบอึ้งไปว่าแบบ

0: กอดหัวเงี้ย
1: คิดดังนะลูกแม่คิดเอาไว้นอกหัวเลย
2: แล้วไปใหญ่ได้ไหม
1: ไม่ได
3: ้ต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์นะคะโดยเฉพาะที่กิวี่เล่าบอกว่าเพราะว่าพ่อเป็นแบบนี้ทำให้เขาไปแสดงกริยากับเพื่อนหรือว่าของเพนกวินที่ไปลงกับน้องอย่างเงี้ยค่ะมุมมองของอาจารย์ก่อนเลยค่ะมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ยังไงคะ
4: ถ้าเกิดว่าพ่อแม่อารมณ์ขึ้นเร็วนะคะลูกก็จะซึมซับการรับรู้อารมณ์ที่เร็วเกินไปคือไม่ใจเย็นรอที่จะฟังเพื่อนอาจจะกรี๊ดก่อนหรือว่าอย่างที่น้องโต้ตอบด้วยการกรี๊ดกลับเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าที่บ้านไม่ได้ชินกับการสื่อสารเวลาที่โกรธอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันว่าโกรธเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกอย่างนี้พอไม่เคยได้ฝึกการพูดคุยที่เป็นการแลกเปลี่ยนแบบใช้คำพูดเวลาที่เราทะเลาะกันนะคะลูกก็จะไม่ชินก็เลยแสดงออกมาด้วยการกรีดเพราะมันง่ายที่สุดมันก็คือพ่อเริ่มด้วยความก้าวร้าวลูกก็ตอบสนองด้วยความก้าวร้าวแต่เป็นคนละวิธีกันเด็กที่พ่อแม่ใจเย็นเนี่ยเขาก็จะถูกฝึกให้รับรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่ตอนนี้กำลังงอนนะเขาก็จะสามารถค่อยคามดาวลงได้แล้วก็ไม่ปล่อยออกมาเป็นการกรี๊ดอะค่ะ
2: พี่เมย์ฮะพี่เมย์รู้ตัวไหมครับว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่เมย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีออร่าคล้ายๆกับครูเล็กมากพี่เมย์สังเกตไหมว่าเวลาคนคุยกับพี่เมย์ก็จะมีความเกรงความกล้าๆกลุกที่จะเข้าไปคุยกับพี
5: ่สังเกตแล้วเคยบอกกับตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วบอกตัวเองแบบเราจะไม่เหมือนแม่ต้องไม่เหมือนแบบคนต้องแบบกล้าที่จะคุยกับเรากล้าที่จะเข้ามาทักทายอะไรอย่างนี้แต่สรุปเหมือนทุกอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวแต่บางทีก็แบบบางทีมันก็นั่งคือไม่ได้เป็นคนหน้าดุหรืออะไรคือไม่มันจะให้ยิ้มตลอดเวลามันคนเหมือนคนบ้าก็เลยแบบก็นั่งเฉยๆแล้วมันถูกฝึกให้นั่งอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กมันก็อัตโนมัติคนก็เลยกลัวก็ต้องแบบเฮ้ยบอกตัวเองรีแลกซ์ไม่รีแลกซ์เลยปลดอะไรอย่างเงี้ยให้แบบคนไม่เกรงไม่กลัวใช่อ่ะแต่เราไม่ทำกับลูกนะลูกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อ๋อ
2: ลูกไม่กลัวพี
5: ่ก็กลัวแต่กลัวแต่ว่าเอ๊ะอันนี้พูดคร่าวๆตัวเองไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ดุที่สุดทั้งพ่อกับพ่อแม่ก็แม่ดุสุดใช่
2: แต่เราไม่ดุเท่าคุณยาย
5: ไม่ดุเท่าคุณยายเราก็เรียนรู้ว่าคุณยายทำอะไรกับเราที่เราไม่พอใจหรือเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ทำกับลูกแต่ไปทำกับสามีแทน ไปลงที่สามีแทน
3: ถามอาจารย์นะคะว่าแล้วเราจะมีวิธีการละลายพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงอะคะสิ่งที่มันตกทอดมาจากคนในครอบครัวที่เราเห็นนะคะ
4: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะค่ะพ่อแม่รุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะจะนำเอาวิธีการเลี้ยงวิธีใหม่ๆก็คือทำให้ลูกมีความสุขที่สุดให้ความอบอุ่นแต่ว่าการที่จะต้องมีการลงโทษบ้างจะต้องมีการดุบ้างนะคะตักเตือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยังต้องจำเป็นอยู่ค่ะมันยากเหมือนกันตรงที่ว่าพ่อแม่จะรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำอยู่อะเกิดปัญหาหรือว่าเป็นผลกับลูกยังไงถ้าเกิดว่าลูกเกรงเมื่อเจอเรานั่นก็แปลว่าเราต้องทำอะไรเราต้องมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ลูกไม่ไว้วางใจเราใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าลูกทำให้พ่อแม่เสียใจอยู่เสมอเราเองที่เป็นลูกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
3: อาจารย์พูดถึงการกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นแบบนี้ทำให้ลูกรู้สึกตัวเกรงกดดันพี่ชมพูเองค่ะมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่น่าจะถูกจากกิจกรรมหนึ่งที่ทำกันในครอบครัวก็คือการไปดูหนังเชื่อไหมคะว่าหนังเรื่องนึงเปลี่ยน

0: ให้พ่อแม่เสียใจอยู่เสมอเราเองที่เป็นลูกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์พูดถึงการกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นแบบนี้ทำให้ลูกรู้สึกตัวเกรงกดดันพี่ชมพูเองค่ะมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่น่าจะถูกจากกิจกรรมหนึ่งที่ทำกันในครอบครัวก็คือการไปดูหนังเชื่อไหมคะว่าหนังเรื่องนึงเปลี่ยน

0: ให้พ่อแม่เสียใจอยู่เสมอเราเองที่เป็นลูกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์พูดถึงการกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นแบบนี้ทำให้ลูกรู้สึกตัวเกรงกดดันพี่ชมพูเองค่ะมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่น่าจะถูกจากกิจกรรมหนึ่งที่ทำกันในครอบครัวก็คือการไปดูหนังเชื่อไหมคะว่าหนังเรื่องนึง

0: ให้พ่อแม่เสียใจอยู่เสมอเราเองที่เป็นลูกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์พูดถึงการกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นแบบนี้ทำให้ลูกรู้สึกตัวเกรงกดดันพี่ชมพูเองค่ะมารู้ตัวว่าจริงๆแล้ว

0: really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
0: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
0: Actually not. Yeah.
1: Because it's natural.
0: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้วใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีตของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลมควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทําเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารเนี่ย
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานํามาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่า ไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติก

0: แรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่แทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า Bee Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ถูกต้อง
0: ผมคิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า Bee Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะจะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
1: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างนี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างนี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
1: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
1: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะเลยค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBee Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Bee Wax Wrap can help our society?
2: I think the Bee Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce

0: ให้พ่อแม่เสียใจอยู่เสมอเราเองที่เป็นลูกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจารย์พูดถึงการกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นแบบนี้ทำให้ลูกรู้สึกตัวเกรงกดดันพี่ชมพูเองค่ะมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ
2: ความหลากหลายทางชีวภาพ by Bedo การดำรงชีวิตของมนุษย์ล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพทั้งอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจึงถือได้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหัวใจหลักของการมีชีวิตรอดของมนุษย์แต่เราอาจจะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไปได้ซึ่งสาเหตุหลักก็เกิดจากมนุษย์เรานี่เองการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในขณะนี้เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่คนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักใส่ใจปัญหาจึงขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธรรมชาติถูกทำลายเพราะการเพิ่มของจำนวนประชากรและการที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าระบบอุตสาหกรรมมีการขยายตัวจึงทำให้เกิดการบริโภคทรัพยากรที่เกินความจำเป็นท้ายที่สุดแล้วผลกระทบก็จะกลับมาตกที่มนุษย์เองทั้งปัญหาการขาดแคลนอาหารทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจำเป็นต้องมีการจัดสร

ส้มตำถาดมันเพิ่งได้รับความนิยมมาในช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับคำถามประเด็นนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ใช่ของอาหารแต่เป็นของภาชนะที่ใส่อาหารคนจะรู้สึกว่าส้มตำใช้มะนาวมันมีความเป็นกรดมันอาจจะเอาสารเช่นโลหะหนักออกมาเข้าสู่ร่างกายหรือเปล่าเกิดเป็นอันตรายหรือเปล่าสมัยก่อนใช้ถาดสังกะสีเหตุผลเพราะว่ามันขึ้นรูปง่ายแต่สังกะสีไม่ทนก็ต้องมีการเคลือบผิวหน้าก็ใช้กันไม่มีปัญหาอะไรตราบใดที่มันไม่กระเทาะไม่บิ่นแต่ถ้าเกิดมันกระเทาะบิ่นเราก็จะเห็นว่ามันจะเกิดสนิมเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราเห็นมันไม่น่าใช้ไม่น่ากินเราก็ทิ้งแล้วเราก็เปลี่ยนไปแต่ประเด็นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจในเชิงของวิทยาศาสตร์เราต้องเข้าใจว่าสารเคลือบเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมาได้ตราบใดที่มันไม่ใช่อยู่ในปริมาณสูงๆหรือความเข้มข้นสูงๆเข้าสู่ร่างกายก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่ากระหนกตกใจว่าสารบางอย่างที่ฟังแล้วดูอันตรายแต่ในปริมาณน้อยๆในความเข้มข้นน้อยๆไม่มีปัญหาอะไรผู้บริโภคก็ควรจะดูแลตัวเองนิดหนึ่งจะไปกินส้มตำถาดร้านไหนอร่อยยังไงก็ดูถึงภาชนะที่เขาใส่ว่าภาชนะดูดีได้มาตรฐานไหมเช่นใช้ถาดสเตนเลสหรือเปล่าหรือถ้าเกิดใช้ถาดที่ยังมีสีอยู่ก็ดูว่าไม่มีรอยบิ่นหรือมีสนิมหรือในสภาพที่มันยังดูดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าการมีความรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ที่จะไปบริโภคก็มีความรู้ผู้ขายก็มีความตั้งใจที่ทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคผมว่าในประเด็นนี้ที่เกิดการถกเถียงทางสังคมขึ้นมาสังคมได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และสังคมได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงภัยอันตรายของสุขภาพและรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองขึ้นมาและผมว่าในระยะยาวเนี่ยสังคมไทยจะเป็นสังคมที่ให้ความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของสุขภาพที่ดีของอาหารที่มีคุณภาพ

คือเดี๋ยวนี้มันสะดวกนะครับเราก็กินน้ำขวดนะครับเปิดแล้วก็กินหรือจิบเสร็จปุ๊บก็ปิดหรือแล้วก็เก็บไว้ในรถหรืออีกแบบนึงคือเราก็เอาไปกรอกพอน้ำหมดขวดแล้วยังเอาไปกรอกอีกคำถามคือว่าใช้ซ้ำได้ไหมขวดคำตอบทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าขวดเนี่ยในทางเคมีเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้คนกังวลว่าสารที่จะหลุดออกมาจากการใช้ขวดซ้ำๆเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยคือ BPA ชื่อเต็มว่า Bisphenol A แน่นอนว่าในปริมาณเยอะเนี่ยหรือการได้รับสารนี้ในปริมาณน้อยๆแต่นานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายบางอย่างแต่ความเป็นจริงก็คือว่าขวดน้ำที่เราใช้ปกติเนี่ยเป็นขวดเพชรนะครับเรียกว่า polyethyl phthalate เพราะฉะนั้นขวดเพชรเนี่ยไม่ได้ใช้ BPA ในการผลิตอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นสังคมกำลังจะเอา2เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยมาทำให้เป็นการตระหนกตกใจนะครับด้วยมาตรฐานของการผลิตขวดในสมัยปัจจุบันการมีสารปนเปื้อนจากขวดน้ำที่ทิ้งไว้ในรถเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากถึงมีก็มีในปริมาณน้อยไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับการบริโภคแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการกินน้ำจากขวดที่เปิดไว้แล้วเป็นเวลานานๆอาจจะมีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์

คุณจะต้องระวังมากกว่าคำแนะนำกับผู้บริโภคก็คือถ้าเปิดแล้วอย่าเก็บไว้นานกรุณาดื่มหรือบริโภคให้หมดภายในวันนั้นๆ นะครับถ้าเกิดจะนำขวดไปใช้ใหม่ก็ควรจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยร้อยแห้งเหมือนกับแก้วน้ำธรรมดาแล้วก็ค่อยเติมน้ำเข้าไปใหม่แบบนี้สามารถจะใช้ได้หลายครั้ง

ประเด็นเกี่ยวกับการบริโภคทุเรียนพร้อมๆกับการบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีการพูดกันในสังคมว่าไม่ควรจะบริโภคพร้อมกันเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตเริ่มต้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไม่เป็นต้องเป็นเหล้าอาจจะเป็นเบียร์หรืออาจจะเป็นรูปแบบของวิสกี้เมื่อมีการบริโภคเข้าไปในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้แล้วก็ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตับนะครับโดยเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะเซทัลดีไฮด์และในตับอีกเช่นเดียวกันกระบวนการทางร่างกายก็จะมีเอนไซม์เปลี่ยนจากอะเซทัลดีไฮด์ให้กลายเป็นกรดน้ำส้มหรือเรียกว่าอะซิติกแอซิดซึ่งเป็นพิษน้อยกว่าแล้วก็ขับถ่ายออกไปคราวนี้กลับมาถึงทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยมีสารประกอบเยอะแยะเลยมีหลายชนิดที่มีซัลเฟอร์หรือกัมมันถันเป็นองค์ประกอบสารประกอบบางอย่างในทุเรียนเนี่ยมันจะยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่าแอลดีไฮด์ดีไฮโดรเจนเนสในตับทำให้มีปริมาณของอะเซทัลดีไฮด์สูงขึ้นแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีการแพ้แอลกอฮอล์เกิดขึ้นในผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นพร้อมกับการกินทุเรียนจะรู้สึกว่าหน้าร้อนผิวหน้าแดงหรือลงไปกระทั่งตัวนะครับแล้วก็ตามผิวหนังก็ตามนะครับมันรู้สึกร้อนๆหลังจากนั้นก็จะมีการรู้สึกเวียนหัวหรืออาจจะมีการหายใจติดขัดหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับดังนั้นสมมติฐานที่เชื่อได้ในปัจจุบันไม่ใช่ว่ากินแอลกอฮอล์บริโภคแอลกอฮอล์แล้วรู้สึกตัวร้อนกินทุเรียนก็รู้สึกว่าร้อนร้อนเจอร้อนแล้วตายมันมีคำอธิบายลึกซึ้งกว่านั้นการบริโภคแอลกอฮอล์ไปพร้อมกับทุเรียนก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับมันมีข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเกิดอันตรายโดยเนื่องจากว่ามีการสะสมของสารบางอย่างในร่างกายที่จะทำให้เกิดการทำงานของร่างกายผิดปกติไปประเด็นที่มีคนพูดกันเยอะแล้วก็มีคนเชื่อไปแล้วด้วยนะครับในกรณีที่การใช้กระดาษมาสัมผัสกับอาหารแล้วมีสารเคมีปนเปื้อนเข้าไปสารเคมีตัวหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือโซดาไฟโซดาไฟทำหน้าที่ฟอกเยื่อในกระดาษในเยื่อกระดาษจะมีสารที่ทำให้เกิดสีกระดาษไม่น่าใช้คือสารประกอบประเภทแทนนินซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนดังนั้นเมื่อใช้โซดาไฟที่เป็นด่างแก่มันก็จะทำใหสารประกอบแทนนินละลายออกมาในน้ำแล้วก็ถูกล้างออกไปสารประกอบอีกตัวนึงที่อาจจะมีการพูดถึงคือไดออกซินสารที่อาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่ไดออกซินเนี่ยมีปริมาณนิดเดียวทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้าใจว่าสารบางชนิดอันตรายในปริมาณสูงในความเข้มข้นหนึ่งหนึ่งแต่เมื่อมีปริมาณน้อยๆไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรเลยนะครับความเชื่อที่ว่ามีโซเดียมไฮดรอกไซด์มีโซดาไฟอยู่ในกระดาษทิชชู่ที่มาสัมผัสกับอาหารแล้วทำให้เกิดอันตรายในการบริโภคอาหารนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ก็มีกระดาษอีกหลายชนิดที่สามารถที่เรียกว่ารีไซเคิลได้กระดาษใช้ใหม่เยื่อก็จะสั้นลงเรื่อยๆและที่สำคัญเวลาที่ฟอกกระดาษแทนที่จะใช้เยื่อจากต้นไม้ก็ใช้เยื่อจากกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีสีมีบางอย่างที่ล้างไม่ออกดูไม่น่าใช้วิธีการหนึ่งที่ทำให้พอที่จะน่าใช้บ้างก็คือเติมสีเข้าไปเพราะฉะนั้นกระดาษที่มีสีต่างๆสีชมพูเป็นต้นที่อาจจะให้เช็ดปากเช็ดมืออะไรต่างๆเอามาสัมผัสกับอาหารหรือภาชนะที่ใช้กับอาหารก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกระดาษมีหลายชนิดใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคที่จะสัมผัสกับอาหารหรือสัมผัสกับภาชนะอาหารใช้ที่มีมาตรฐานอาหารหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองและแนะนำให้ใช้การใช้กระดาษรีไซเคิลนิตยสารวารสารหรือหนังสือพิมพ์เอามาใช้อีกอันนี้เป็นการใช้ที่ไม่ถูกจุดประสงค์ของมันก็ควรจะหลีกเลี่ยงทำไมคนถึงบริโภคน้ำอัดลมและได้รับความนิยมผมว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันถ้าเกิดในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีน้ำตาลอยู่กินแล้วสดชื่นน้ำอัดลมเนี่ยมันคือน้ำหวานแต่งสีแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายลงไปในน้ำมันจะอยู่ในรูปของกรดคาร์บอนิกหรือเรียกว่าคาร์บอนิกแอซิดที่บอกว่าในน้ำอัดลมเนี่ยมันมีความเป็นกรด
จะกัดนู่นกัดนี้ได้แล้วต้องเข้าใจว่า pH ของน้ำอัดลมเนี่ยประมาณ3 pH ประมาณ3เนี่ยก็พอๆกับน้ำส้มคั้นหรือน้ำมะนาวที่เกิดจากกรดซิตริกแอซิดความเชื่อที่ว่าเอาไปใช้ล้างสุขภัณฑ์เอาไปกัดสนิมความเป็นไปได้คืออะไรนะครับเวลาที่เอาไปล้างสุขภัณฑ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้สุขภัณฑ์เลอะเต็มไปด้วยคราบเหนียวนะครับความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ3เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกรดฟอสฟอริกแอซิดที่อยู่ในน้ำอัดลมเนี่ยจะเป็นกรดแก่อย่างนู้นอย่างนี้แต่ในปริมาณที่น้อยๆเนี่ยมันไม่ได้กัดสนิมออกไปยกเว้นเขาเติมสารอื่นเข้าไปและในอีกรูปแบบนึงที่อาจจะดูน่ากลัวก็คือเอาน้ำอัดลมที่มีสีดำใส่ลงไปบนเตาเยอะๆเลยนะครับเต็มหม้อแล้วก็ค่อยๆให้ความร้อนค่อยๆเคี่ยวกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นก็คือน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปต้องเข้าใจว่าในนั้นมีน้ำตาลประมาณ1ใน10ประมาณ 10% เยอะนะฮะก็เหมือนกับน้ำตาลมาเคี่ยวแล้วก็มีสีที่เกิดจากการปรุงแต่งสีกลิ่นต่างๆเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลก็จะงวดมากขึ้นเหมือนเรากำลังทำปฏิกิริยา caramelization ก็คือเคี่ยวน้ำตาลให้มันมีสีนะครับจนกระทั่งมันไหม้เราไม่ได้บริโภคของที่มันไม่ไหม้แบบนั้นการแสดงแบบนี้มันทำให้ดูน่ากลัวเกินจริงแต่ที่กลัวคือน้ำตาลไม่ว่าอยู่ในรูปของฟรุกโตสซีรัปหรือน้ำตาลในรูปแบบอื่นๆเนี่ยในน้ำอัดลม1ขวดเนี่ยประมาณได้เลยครับถ้าเกิดเทียบเป็นกรัมก็คือประมาณ1ใน10เช่น1ลิตรจะมีเกินกว่า100กรัมการบริโภคน้ำตาล100กรัมเป็นปริมาณที่มากพอสมควรดังนั้นไม่ควรจะทานน้ำอัดลมมากจนเกินไป

น้ำแข็งที่เราทำที่บ้านเนี่ยนะครับเอามาจากเครื่องกรองน้ำหรือเอามาจากขวดก็ตามนะฮะแล้วเราก็ทำน้ำแข็งเป็นก้อนๆใส่ในบล็อกทำน้ำแข็งใส่ในตู้เย็นเอาไว้ทุกอย่างเราเชื่อว่าสะอาดแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่น้ำแล้วพอตั้งทิ้งไว้สักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งน้ำแข็งละลายหมดสมมติว่าเราดื่มน้ำนั้นไม่หมดนะฮะเราเห็นตะกอนขาวๆเหมือนรังแคเนี่ยสุดท้ายก็จะตกอยู่ที่ก้นแก้วผมอธิบายให้ฟังแบบนี้เวลาที่เอาน้ำเนี่ยใส่ที่ทำน้ำแข็งเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆน้ำแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเนี่ยจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในน้ำจะกลายเป็นผลึกโดยที่ผ่านพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะครับจะมีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบมีลักษณะเป็นทั่วไปก็จะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับในทุกที่ทุกทางนะครับก็จะทำให้น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเรียงตัวกันอย่างอยู่ข้างนอกของที่ไม่บริสุทธิ์ในน้ำเช่นอะไร 1. ก๊าซที่ละลายในน้ำ 2. อาจจะเป็นแคลเซียมไอออนซึ่งปกติก็ละลายน้ำพอได้รวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่มันรวมตัวกันปุ๊บมีความเข้มข้นสูงระดับหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนจากสารละลายเป็นของแข็งมันก็จะตกออกมาเป็นตะกอนตะกอนขาวๆที่คล้ายรังแคเนี่ยที่เราเห็นเวลาที่เราดื่มน้ำไม่หมดแล้วมันละลายนะครับอันนี้คือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกับรูปแบบของตะกรันหรือหินปูนของพวกนี้กินได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นพิษเห็นเป็นตะกอนก็ไม่กินแล้วก็เททิ้งไปกินเข้าไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันไม่ต้องกังวลเวลาบริโภคน้ำแข็งสิ่งที่ควรทำสองสามอย่างก็คือว่าดูสินะฮะว่าภาชนะเนี่ยที่เขาเอามาใส่น้ำแข็งเนี่ยมันดูปลอดภัยหรือเปล่าหยิบหรือตักน้ำแข็งมาบริโภคเนี่ยใช้มือเปล่าหรือเปล่าหรือใช้ภาชนะตักหรือใช้อุปกรณ์ตักเนี่ยดูดีมีมาตรฐานไหมการแช่น้ำแข็งก็ควรจะมีภาชนะสำหรับน้ำแข็งไม่ใช่เอาน้ำแข็งไปแช่กับผักไม่ใช่น้ำแข็งไปแช่กับหมูเนื้อไก่ที่มันยังไม่สุกนะครับหรือสุกแล้วก็ไม่ควรจะเอาไปรวมกันเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะติดมาจากอาหารประเภทอื่น

การฝังแร่รักษามะเร็งเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการใช้รังสีรักษาซึ่งการรักษาด้วยรังสีเนี่ยมี2แบบก็คือการเขาเรียกฉายรังสีแบบภายนอกกับการฝังแร่รังสีซึ่งหลักๆเนี่ยก็มีอีก2แบบก็คือฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวหรือฝังแร่รังสีแบบถาวรในคนไข้มะเร็งปากมดลูกแล้วก็ใช้ทั้งรังสีฉายภายนอกแล้วก็ฝังแร่รังสีแต่เป็นแบบชั่วคราวในการรักษาทั่วๆไปที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็ได้ผลเนี้ยในเรื่องของการฝังแร่รังสีแบบถาวรนะคะก็จะมีมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะต้นส่วนระยะอื่นก็มีวิธีการให้รังสีต่างกันออกไปการฝังแร่รังสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยในช่วงที่มีแร่อยู่ในตัวบุคคลคนผู้ป่วยเนี่ยเราถือว่าเราจะต้องป้องกันอันตรายจากรังสีนี่โดยทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่ก็คือการฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวเนี่ยในช่วงที่เรากำลังให้แร่รังสีในคนไข้เนี่ยคนไข้จะต้องอยู่ในห้องที่อยู่คนเดียวป้องกันรังสีแล้วพอเราฉายรังสีเสร็จเราให้ปริมาณรังสีที่เราพอใจแล้วเราก็จะเอาแร่รังสีออกจากตัวคนไข้เพราะฉะนั้นคนไข้พอออกจากห้องนั้นเนี่ยก็จะไม่มีแร่รังสีอยู่ในตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่แผ่รังสีให้กับคนอื่นแต่ในกรณีที่ฝังแร่รังสีแบบถาวรแร่รังสีจะอยู่ในตัวคนไข้จนกระทั่งเสียชีวิตเลยเพราะไม่สามารถเอาออกได้ซึ่งการที่มีแร่รังสีอยู่ในตัวคนไข้เนี่ยก็จะมีการแผ่รังสีออกมาจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพอเขามีแร่รังสีแล้วใครก็ไปแตะต้องหรือเข้าใกล้ไม่ได้เราจะต้องมีการวัดก่อนว่าเราฝังที่ตรงไหนปริมาณเท่าไหร่แล้วแผ่รังสีออกมาที่ข้างนอกเนี่ยระยะ1เมตรเนี่ยเป็นที่ตามมาตรฐานหรือเปล่าถ้าตามมาตรฐานแบบว่าลดน้อยลงตามมาตรฐานที่รับได้จากเกณฑ์มาตรฐานสากลเนี่ยเราก็จะให้คนไข้กลับบ้านแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีอยู่บ้างก็จะแนะนำคนไข้ต่อว่าจะต้องแยกตัวเองอย่างไรนอนในห้องอยู่คนเดียวยังไงอย่าเพิ่งไปคลุกคลีกับใครบ้างเป็นระยะเวลาเท่าไหร่กลับมาจะต้องอยู่ห้องแยกต้องใส่เสื้อตะกั่วเวลาไปพบปะกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะนอนคนเดียวอย่างเงี้ยไม่เข้าใกล้เด็กหรือว่าคนญาติที่ท้องอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่เข้าไปในพับลิกที่แบบเช่นไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเขาจะมีการเขาเรียกคำนวณและประมาณการได้แร่กัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันมีครึ่งชีวิตคำว่าครึ่งชีวิตหมายความว่าสมมติไอโอดีน125เนี่ยมีครึ่งชีวิต60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเริ่มต้นด้วย100หน่วย60วันเขาจะเหลือ50หน่วยพออีก60วันถัดไปเขาจะเหลือ25หน่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยพบว่าถ้ามันลดลงไปเรื่อยๆประมาณ10ครึ่งชีวิตเนี่ยประมาณสัก600วันสำหรับไอโอดีน125ก็ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยนั่นเป็นที่มาว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเสียชีวิตถูกไหมคะตัวเม็ดแร่ก็อยู่ในตัวเขาถ้าเขาฝังแร่เนี้ยมานานสักเกิน600วันอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตโดยที่ฝังแร่มาประมาณ 3-4 เดือนอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เสียชีวิตแล้วการที่จะไปเผาศพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องระมัดระวังเช่นก็ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจว่ายังไม่ควรจะเผาควรจะเก็บไว้แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยให้มันเกินปีไม่มีอาการบ่งชี้ในการได้รับรังสีอะค่ะยกเว้นแต่ได้รับปริมาณมากๆอย่างเช่นมีระเบิดนิวเคลียร์ลงอย่างสมัยก่อนหรือว่ามีนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ระเบิดที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบเนี่ยค่ะคนที่อยู่ใกล้ในรัศมีอันหนึ่งที่ได้รับรังสีปริมาณมากอันนั้นถึงจะเกิดอาการนะคะหรือถ้าว่าได้ห่างออกไปอยู่ระยะหลายกิโลแต่ได้รับรังสีด้วยเนี่ยแต่ว่าน้อยประมาณหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะไม่เกิดอาการจนกระทั่งสักเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอาการเขาเรียกบอกว่าไขกระดูกโดนทำลายแล้วก็จะมีการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตซึ่งจริงๆเราเคยมีตัวอย่างแล้วจากการที่จำถ้าจำข่าวได้ก็จะมีสำล้อที่ขโมยตัวโคบอลถ้าจำได้นะคะอันนั้นเนี่ยตัวโคบอลเนี่ยไปอยู่ในบ้านของเจ้าของบ้านที่รับซื้อซึ่งเจ้าของบ้านที่รับซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปจับ

โคบอลเลยแต่ว่าปนอยู่ในกองเศษเหล็กซึ่งอันนี้เหมือนกับเขาได้รับรังสีทุกวันรวมๆแล้วเป็นปริมาณมากระดับนึงซึ่งทำให้ช่วงภายหลังเนี่ยเจ้าของบ้านเสียชีวิตหมดเลยเพราะว่าไขกระดูกอ่ะไม่ทำงานคือเหมือนกับว่าทำลายไขกระดูกไปหมดก็ทำให้เขาติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เสียชีวิตแต่ถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีรังสีอยู่ในตัวนะคะแต่เขาถูกฉายรังสีก็เหมือนกับญาตินั่นแหละค่ะที่อยู่ใกล้กับคนไข้ก็ได้รับรังสีแต่ว่าอย่าตื่นตกใจเพราะว่ารังสีที่จากการฝังแร่ถาวรเนี่ยที่แผ่ออกมาเนี่ยมันไม่มากค่ะแต่มันไม่มากเนี่ยก็ถือว่ารังสีทุกชนิดเนี่ยเป็นอันตรายเราไม่ควรจะได้รับในกรณีที่ไม่จำเป็นคือถ้าจำเป็นไม่สบายเป็นโรคมะเร็งแล้วต้องใช้รังสีรักษาอันนั้นจำเป็นแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ควรจะไปรับรังสีโดยไม่จำเป็นเพราะว่าเวลาที่เรารับรังสีในละช่วงชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็สะสมเพราะฉะนั้นกว่าเราจะโตกว่าเราจะมีอายุมากขึ้นเราก็ได้รับรังสีนิดหน่อยไปเรื่อยๆถูกไหมคะซึ่งการสะสมเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์มาตรฐานว่าในปลอดภัยเนี่ยคนทั่วๆไปควรจะได้ปริมาณรังสีเท่านี้แต่ว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากเรามาทำงานเรามีโอกาสเจอมากกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็จะได้รับมากขึ้นอีก20เท่าแต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่เหมือนกับปลอดภัยในกลุ่มวิชาชีพนะคะคือก่อนที่จะไปใช้วิธีนี้ในการรักษาเนี่ยนะคะก็อยากให้เขาเรียกศึกษาข้อมูลคือจริงๆมันเป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งนั่นแหละมันก็มีคนอื่นทำมาเยอะแยะเข้าใจว่าเวลาผู้ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าแพทย์บอกว่ามันเป็นระยะที่ไม่มีวิธีการรักษาอย่างอื่นแล้วเนี่ยแต่ผู้ป่วยก็อยากหายถูกไหมคะญาติก็อยากให้หายก็พยายามหาแนวทางรักษาแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องคำนึงว่าวิธีการรักษาที่เราพยายามจะไปรักษาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดผลดีกับคนไข้หรือเปล่าอันที่สองถ้าหากตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็อยากจะรักษาโดยวิธีนี้เนี่ยก็ควรจะฟังแพทย์ว่าในตัวผู้ป่วยเองในการฝังแร่เนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงอะไรนะคะในวิธีการทำแล้วก็หลังจากทำเสร็จเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดกับผู้

กินถั่วแล้วตดจริงไหมต้องมาเข้าใจว่าตดคืออะไรประกอบด้วยอะไรตดคือแก๊สที่เกิดจากการผายลมผ่านลำไส้ใหญ่ออกมามีที่มา2แบบคือจากอากาศที่เรากินเข้าไปขณะที่กินอาหารหรือดื่มน้ำหรือขณะพูดก็ตามอีกแบบนึงคือแก๊สที่เกิดจากการสร้างในร่างกายของเราเองผ่านกระบวนการหมักของอาหาร 99% นะครับจะเป็นส่วนที่ไม่มีกลิ่นอาจจะประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนมีเทนบ้างนะครับหรือแก๊สไฮโดรเจนแต่ส่วนที่ทำให้เหม็นคือแก๊สที่ประกอบด้วยกัมมันถันหรือซัลเฟอร์นะครับเกิดจากการที่อาหารจำพวกโปรตีนเมื่อเกิดการย่อยเกิดเมตาบอลิซึมต่างๆก็จะทำให้เกิดกัมมันถันหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบพวกนี้ก็จะเหม็นสังเกตว่าถ้ากินอาหารประเภทที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเยอะพวกนี้ตดเหม็นที่คุณบอกว่ากินถั่วแล้วตดนะครับมีเคมีมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังพวกถั่วเป็นต้นหรือพืชเช่นบรอกโคลีหรือพืชผักอีกหลายหลายแบบเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าเป็นโพลีแซคคารายนะครับพวกนี้จะย่อยยากและส่วนที่ย่อยไม่หมดเนี่ยมันก็เข้าสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีเชื้อก็จะเอาพวกโพลีแซคคารายเนี่ยที่ร่างกายไม่สามารถจะย่อยได้เนี่ยย่อยอีกครั้งนึงนะครับกระบวนการนี้เกิดการหมักเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีแก๊สเกิดขึ้นและสุดท้ายมันทนไม่ไหวนะฮะมันก็จะเกิดการปล่อยลมออกมาทางด้านล่างคนปกติจะผายลมประมาณสักเฉลี่ยประมาณ1ลิตรต่อวันประมาณสัก10ครั้งต่อวันเช่นเดียวกันตดเต็มที่อาจจะมีความเร็วถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อหูรูดตรงส่วนท้ายสุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดการสั่นมีเสียงเกิดขึ้นมาการผายลมบางส่วนก็จะเป็นการแสดงว่ามีการเคลื่อนที่ของลำไส้มีการย่อยอาหารจะเป็นปกติแต่ถ้าเกิดมีการผายลมมากเกินไปมีปริมาณมากผิดปกติมีจำนวนครั้งผิดปกติมีกลิ่นที่เหม็นมากผิดปกติอาจจะแสดงถึงว่ามีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารของเราของพวกนี้ต้องอาจต้องไม่ต้องอายไปปรึกษาแพทย์บ้างนะครับว่าความผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไร

ขนมหวานที่เป็นที่นิยมในทุกๆวัฒนธรรมเลยในโลกนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นของแข็งที่ในนั้นเนี่ยประกอบด้วย 3-4 อย่างอย่างที่หนึ่งเลยคือไขมันอันต่อมาคือผงโกโก้ทำให้มันมีสีดำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนประกอบประมาณ 30-50% เลยทีเดียวช็อกโกแลตก็เลยหวานถ้าเกิดช็อกโกแลตที่หวานน้อยก็จะมีน้ำตาลน้อยส่วน2 ส่วนเวลาที่เรากินช็อกโกแลตอันนึงคืออร่อยอันนึงคือความรู้สึกดีนะครับส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีเนี่ยเป็นเพราะว่าสารเคมี 2-3 ตัวอันที่1คือสารประกอบที่ชื่อว่าธีโอโบรไมด์ธีโอโบรไมด์จะมีลักษณะที่คล้ายกับคาเฟอีนดังนั้นมันจะออกฤทธิ์คล้ายคาเฟอีนแต่น้อยกว่าก็คือมันจะกระตุ้นประสาททำให้รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นสารเคมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอันดันดามายอันดามแปลว่าความสุขแปลว่าความรื่นเริงสารประกอบนี้เนี่ยคล้ายๆกับมีอยู่ในพวกพืชในกลุ่มของกัญชาเช่นเดียวกันอันดันดามายก็มีฤทธิ์น้อยกว่าพวกแคนาบินอยด์หรืออันที่มาจากกัญชาไม่ได้มีผลทำให้มีการเสพติดช็อกโกแลตจะเห็นว่าไม่เคยมีคนเสพติดช็อกโกแลตแต่อาจจะติดที่ความหวานหรือความอร่อยของมันมากกว่าช็อกโกแลตอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยความลับอยู่ตรงนี้จุดล้อมเหลวของช็อกโกแลตที่อร่อยจะอยู่ประมาณ 33-34 องศาเมื่อมีสัดส่วนของไขมันต่างๆในช็อกโกแลตเนี่ยเหมาะสมมันก็จะทำให้ขณะที่เราจับเนี่ยมันไม่ละลายแต่เมื่อเรากินเข้าไปมันก็เริ่มละลายแล้วก็รสชาติต่างๆก็จะเริ่มออกมาความหวานความมันความขมแล้วก็ทุกๆอย่างนะฮะทำให้เกิดความกลมกล่อมขึ้นมาขนมที่อร่อยมีรสชาติที่กลมกล่อมแบบนี้เราต้องเข้าใจว่ามีทั้งไขมันในปริมาณสูงมีทั้งนมมีทั้งน้ำตาลดังนั้นบริโภคช็อกโกแลตแต่พออร่อยพอรู้สึกว่าเป็นขนมที่ทำให้รู้สึกดีแต่ไม่ควรจะให้ช็อกโกแลตเป็นอาหารมื้อหลักหรือเป็นแหล่งพลังงานหลักในแต่ละมื้อหรือในแต่ละวันวิธีการบริโภคช็อกโกแลตให้อร่อยคือแบ่งปันให้เพื่อนรอบๆข้างทานด้วยนะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 20:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์กรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิระเจริญในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยะวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคู่ยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาติกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาติกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทประสานีไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทประสานีไทยจำกัดเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยอ
ศาสตราจารย์บางออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล่าวถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพทูลกล่าวถึงกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิราชสุดาและทูลกล่าวถึงกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทูลเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จำมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนายภัทรดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bio Engineering มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยเวลา 17:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเอ็นหนูนายเอ็นหนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:50 น.เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ณสุราลัยหอชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งจัดแสดงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ใช้กลุ่มสีและวัสดุจากหนังสือไทยเทคทรีส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ผลงานพระนิพนธ์เล่มที่7นำเสนอแนวคิดหลักรีเมจินหรือจินตนาการใหม่ขึ้นจากแนวคิดในการมองโลกใหม่ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมโดยนำเสนอแนวคิด Cultural Diplomat หรือการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเชื่อมโยงผู้คนในโลกยุคใหม่งานหัตถกรรมจึงถูกนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยทั้งงานผ้าและงานหัตถกรรมประกอบด้วย The Sanctuary Within เคหะกายาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในลวดลายไรขาคณิตและพื้นผิวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัสดุทางสถาปัตยกรรมโดยเทคนิคการทอและการสร้างเท็กซ์เจอร์ทำให้เกิดมิติของแสงและเงาบนผืนผ้าThe Masterpiece Muse ศิลปะบันดาลผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับพ็อปและโมเดิร์นเกิดเป็นลวดลายกราฟิกสีสันที่ตัดกัน The Exquisite Movement ท่วงท่าสง่างามใช้เทคนิคการทอที่ทำให้เกิดมิติเมื่อผืนผ้าขยับทำให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวแม้อยู่นิ่ง The Clarity of Immortality อมตะศาสตร์ถ่ายทอดผ่านสีสันที่อ่อนโยนและเป็นธรรมชาติเขียวฟ้าครีมน้ำตาลอ่อนและเหลืองอ่อนการย้อมไล่เฉดและพื้นผิวที่นุ่มนวลสร้างความรู้สึกเบาสะอาดและผ่อนคลายเสมือนการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังไอคอนสยามฮอล์2โอกาสนี้ทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและพระราชทานหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569หรือไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์
2027แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งเป็นหนังสือที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและทรงดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารหนังสือทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาวงการผ้าไทยสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อจากนั้นทรงฟังเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ที่กล่าวถึงอารยธรรมไทยเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งผ้าไทยเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เป็นที่ยอมรับว่างดงามเห็นได้จากการสืบสานงานหัตถกรรมผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังกล่าวถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทเทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงโลกอนาคตกับภูมิปัญญาที่ประเทศไทยมีอยู่แต่เดิมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจากการสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาให้ก้าวสู่สากลมากขึ้นโอกาสนี้ทรงร่วมเสวนาและมีพระดำรัสถึงการทำหนังสือเทรนด์บุ๊กมาตลอด7ปีเพื่อให้เป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอันจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับใช้พัฒนาผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เวลา 16:45 นาทีณฮอลล์ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวความคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today โดยมีนางธนนนท์ ชันวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จการจัดแสดงผลงานนิทรรศการดังกล่าวสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มิโรจน์และไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเพื่อสนองแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา Legacy is Creative Continuity and Creativity หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแต่อดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity จากผลงานของชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศได้แก่กลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมณฑลจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มมิดิแทปมีดีนาทับจังหวัดสงขลากลุ่มทีชัตตวันจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวินเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่อูไหมไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนกลุ่มอิมปานิสจังหวัดราชบุรีและกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยซึ่งทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้ได้อย่างโดดเด่นโดยมีนายแบบนางแบบศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมถ่ายทอดพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้อย่างหลากหลายงดงามและเข้ากับทุกยุคสมัยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Pop Up Showcase ของ Icon Craft XS Craft Craftsmanship 2026ในคอลเลกชัน

0: Trade of Legacy S-Craft 2026ซึ่งแบรนด์สิริวัณณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ร่วมกับไอคอนคราฟต์จัดทำคอลเลคชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าไทยสุดพิเศษจากผืนผ้าทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลงาน S-Craft 2026 Four Masters One Legacy 4ครูศิลป์ของแผ่นดินถ่ายทอดมรดกแห่งผ้าทอและเครื่องทองของไทย Age Award Winning Weavers ผลงานผ้าทอจากผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานทั้ง8คนที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยและผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพระสำคัญทั้ง8แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งนำมาต่อยอดสู่กระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยที่ประสานงานฝีมือของสิริวัณณวรีอาร์เทลิเย่แอนด์อะคาเดมี่อิมบรอยเดอรี่งานปักชั้นสูงที่ถ่ายทอดความประณีตเติมเต็มความงดงามในทุกรายละเอียดด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้สื่อมวลชนเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ถึงการทรงงานในประเทศและต่างประเทศในรอบปีที่ผ่านมาทั้งการทรงงานด้านแฟชั่นด้านกีฬาโดยมีพระดำรัสถึงการทรงงานถึงหนังสือไทยเท็กซ์ไทส์เทรนด์บุ๊กทั้ง7เล่มที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและทำให้ได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์และรากเงาของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ทรงกล่าวถึงการประกวดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่1ประจำปี2569และทรงกล่าวถึงชุดไทยพระราชนิยม
1: รูทของเราคือรูทที่ชัดเจนแล้วสมเด็จพระพันปีท่านทรงพระราชทานตัวอย่างเยี่ยมยอดท่านไม่ใช่ทำจะฉาบฉวยอ่ะแต่ท่านทรงทำมาอย่างรากลึกแล้วมันมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนมากแล้วท่านอยู่ที่ว่ามันเป็นวัดชุดไทยและชุดสุภาพบุรุษอีก3แบบเป็นมรดกที่ควรรักษาไว้ให้กับคนไทยทุกคนและคนไทยทุกคน be proudที่จะใส่ออกมาให้โลกได้เห็นว่า we are from Thailand แล้วก็เมื่อมันอยู่ในยูเนสโกแล้วเนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนข้างหลังหรือคนรุ่นใหม่หวังว่าจะรักษามัน
0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ามาละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลมาละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างโดยวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

พัชรกิติยาภาดเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดังนี้ช่วงเช้าณฐานปฏิบัติการมัคควานอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการมัคควานจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเนิน469เพื่อเป็นขวัญกำลังใจณฐานปฏิบัติการผาหลวงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการผาหลวงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทโดนตวนและภูมิมะเขือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการยานนภัทรอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยบริเวณเขาสัตตะโสมซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานปฏิบัติการยานนภัทรเพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานนภัทรโคตรสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงบ่ายณฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการเนิน225ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมการสนับสนุนกำลังพลและอาวุธยิงที่จะเข้ามาในพื้นที่ปะทะบริเวณปราสาทตาควายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและณฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบไปแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ความมั่นคงของไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลให้มีความพร้อมสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุบอเหนืออำเภอมนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี2569ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือ

ประโยชน์สุขสู่ปวงประชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศ์ทำเป็นการเผยแพร่ผลสำเร็จของศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน4ประเภทได้แก่ถั่วฝักยาวข้าวโพดหวานมะพร้าวน้ำหอมและการปลูกพริกขี้หนูในภาชนะในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานราชการโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีรวม31กลุ่มอาทิกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ต่างๆเช่นการแปรรูปไม้เสม็ดขาวและไม้ขนาดเล็กการเลี้ยงผึ้งชันโรงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งชันโรงเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายระบบนิเวศกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์ประกอบด้วยหลักสูตรการทำยาหมองสมุนไพรสบู่น้ำผึ้งชันโรงไส้อั่วไก่กอแหนมเห็ดและปอเปี๊ยะไส้ปลานอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอาทิผลิตภัณฑ์จากสารจากกระจูดผ้าและสิ่งทอกระเป๋าเสื้อผลไม้และผักตามฤดูกาลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนระยะต่อไปโดยมุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของศูนย์สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเน้นการเชื่อมเครือข่ายระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิสังคมยกระดับผลผลิตตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อาจจะนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานเชิญผ้าไตรพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานณวัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณวัดสารโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน25ไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและอุทิศแด่หม่อมหลวงบัวกิติยากรพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีร่วมในพิธีวัดสารโคดมนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันด้วยจาก
ากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินวรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสารโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัดสารโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2

1190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเศียรพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเศียรและมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเศียรพระเดิมที่ค้นพบโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสารโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสารโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาระโคดมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทเบสเวิร์ดอินเตอร์พรัสจำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟราวโทกาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดน้ำมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดพยุรวงศาวาสวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมทริออลออโตเมชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาจินดาวัดสาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดพยุรวงศาวาสวัดสมรัตวิหารวัดฉิมทายากาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดห้วยเสือจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจินตนาจันทฤทธิ์และคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ภุกผาสุขและคณะบริษัทออลโมโครเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดประเขาวัดเทพลีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดเท้าโคดจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาThank you.
และเวลา 19:00 นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอก Medical Software จำกัดและบริษัทในเครือ BMS Group มูลนิธิสัพพราเชนและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพรพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงนางสาววันวิไลวิชัยธนพัฒน์พร้อมคณะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาอันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ

0: หรอกครับปู ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: ถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
2: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
2: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
2: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
2: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
2: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางปองไงล่ะเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาละเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: ครับแก่นแก้ว
1: เฮ้ยรถเฮ้ยรถด้วย
4: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดเลาะมันได้ทั้งพุ่นล่ะเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวออกตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Voy a elevar.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฝั่งเขากับลงไปดำน้ำเมืองครับว่าใหม่ตัวนี้เขาพอซื้อสำหรับเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำหรับนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำหรับนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก่นี่ก็เที่ยวละ400ครับ

ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นว่าเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นจังซี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเหลือยนั่นนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงท่านยังเพิ่งสนับสนุนครับคือว่านุ่นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่
2: วิ่งระวังเตี๋ยขาบ่อนไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหาได้เพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิด

0: าจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณนั้นสามารถเอาตัวรอดไปได้ไปติดตามพร้อมๆกันครับ
1: ป๊อปยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าสนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของผืนแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได
2: ้การทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดาร นะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่แหละครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับ
1: เมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

ร่องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคนึงนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 ซมมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี้เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็จะ

พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งนึงแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราจะสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือเราหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลุดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านล่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

0: เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไปอาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เมื่อเราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงักสองเกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับ
2: ในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปอยู่สู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณแล้วให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึงเส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่จะเกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

0: การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คะแนนด้วยสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุเนี่ยครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเท่าที่คะเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่บริเวณหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองเห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดลมนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศฤดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบกับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
1: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้น ก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
0: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเรานะครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริ่มๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการข้ามได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการสาธิตนะครับการข้ามน้ำที่มีความลึกของน้ำมากกว่าที่รถยนต์เราจะขับข้ามผ่านไปได้ครับ

ันนี้เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทําให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีล้อ

อกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทําได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้เพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโลปแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาถ้าเรามีลอกไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหาแนวดึงเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ําหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสําคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพันเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทําการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตะลิ่งครับ

0: ทสรุปของการเดินทางด้วยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Wild Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องป้าครับ
0: พบกับรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: เดี๋ยวนะครับหมออ้อยแล้ว Animal มันจะมาสปีกอะไรในสวนผลไม้ครับเนี่ยเ
0: อ้าสงสัยแล้วสิ
1: ใช่ครับสงสัยมาก
0: ไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าอยากรู้ตามหมอมา
1: โอเคครับไปเลย
0: ถึงแล้วคุณบัวสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่น้องป้านะครับแล้วก็นี่พี่บ่นครับ
1: ร
0: ู้ยังวันนี้คุณหมอจะพาปาร์คมาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันครับมาที่นี่เราจะเจออะไรครับแอนิมอลสปีกอะไร
0: วันนี้จะพาน้องปาร์คมาดูไส้เดือน
1: ไส้เดือนเอาอีกแล้วเหรอครับครั้งที่แล้วหมออ้อยพาผมไปดูแมลงสาบแล้วครั้งนี้พาผมมาดูไส้เดือนทำไมพาผมมาดูสัตว์นี้ครับเนี่ย
0: เอ้าก็น้องปาร์คบอกกับสัตว์ที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ไงก
1: ็
0: เลยพามาดูแต่ไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์จริงนะคราวที่แล้วพาไปดูแมลงสาบเห็นไหมก็ทำวัคซีนภูมิแพ้ใช่ไหมคราวนี้ไส้เดือนก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ถามพี่บ่นดู
1: จริงเหรอครับ
2: ก็ไส้เดือนก็มีประโยชน์ก็คือเราสามารถนำขี้ไส้เดือนนั้นมาเป็นปุ๋ยให้กับสวนผลไม้หรืออะไรเราสามารถเอามาให้เป็นสำหรับผักออร์แกนิกอะไรได้หลายๆอย่างครับผม
0: เห
1: ็
0: นไหม
1: ปุ๋ยไส้เดือนนี่หมายความว่าเอาตัวไส้เดือนมาบดเป็นปุ๋ยเลยเหรอครับ
2: เปล่าครับคือเราจะเอาขี้ไส้เดือนเนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยครับไม่ใช่เอาตัวไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยครับผมใช่และส่วนตัวไส้เดือนเราถึงจะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์นะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ประโยชน์เยอะจังเลยครับ
0: น้องปาร์คเคยจับไส้เดือนไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เนี่ยแหละจะได้จับแล้วอ่ะให้ปาร์คหยิบให้หมอดูหน่อยสิ
1: ฮะ
0: เนี่ยโอ้เยอะเนี่ย
1: แอบซ่อนไว้ใต้ดิน
0: แล้วไส้เดือนพวกนี้มันเป็นพันธุ์อะไรครับ
2: ตัวนี้คือพันธุ์แอฟริกันไนท์คอลเลอร์ครับผม
0: แอฟริกันไนท์คอลเลอร์
2: ใช่ครับผมอ๋อ
0: ไม่ใช่ของพันธุ์ไทยใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่ครับคือเป็นพันธุ์ที่เราสามารถมาทำปุ๋ยได้ดีที่สุดนะในเมืองไทยตอนนี้คือเขาสามารถอยู่ในภูมิภาคเราได้ดีที่สุด
0: คือปรับตัวในเมืองไทยได้
2: ง่าย
0: แล้วก็เลี้ยงแล้วก็ออกลูกออกหลาน
2: ออกหลานได้ดีด้วย
0: กินดีอึดี
2: ใช่
0: ปุ๋ยเยอะตัวใหญ่ตัวยาวดีหมดเลย
2: ดีหมดเลยครับ
1: เดี๋ยวขอจับได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: เป็นไงครับปั๊ก
1: อุ้ยมันดึงดึงเหมือนเยลลี่เลยครับดึงดึงอุ้ยมันดิ้นด้วย
0: พี่บุญครับเราไส้เดือนที่นี่พี่ให้อะไรทานครับ
2: หลักๆก็คือจะมีขี้วัวครับผมแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยพวกโปรตีนต่างๆคืออย่างเช่นพวกถั่วเหลืองครับผมแล้วก็มีปลาป่นอะไรด้วยครับผมหลักๆนะครับเขาก็จะแบบผ่านกระบวนการย่อยของตัวไส้เดือนนะครับซึ่งจะมีจุลินทรีย์พวกกลุ่ม PGPR อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพ
0: เพราะอาหารที่ให้กินเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติ
2: มาจากธรรมชาติ
0: มูลของวัว
2: ใช่ไ
0: ห
2: มครับผม
0: เวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะมีการย่อยเนื่องจากมูลวัวเนี่ยก็จะมีพวกไนโตรเจน
2: ไนโตรเจน
0: ค่อนข้างสูง
2: ใช่
0: คราวนี้ต้นไม้เวลาเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยก็ต้องมีไนโตรเจนสูงด้วย
2: ใช่
0: กินอะไรไปดีๆอุจจาระออกมาก็จะมีสารอาหารที่เหลืออยู่ดีๆด้วย
1: ก็คืออาหารที่ดีพอกินเข้าไปแล้วกลายเป็นตัวแปรกลายเป็นปุ๋ยที่ดีข
0: ึ้นมาใช่ประมาณนั้นเลย
1: แล้วถ้าผมเลี้ยงไส้เดือนนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ผมเอาเศษผักให้ไส้เดือนกินได้ไหมครับ
2: ก็ได้ครับอย่างประเทศทางยุโรปอะไรเงี้ยเขาจะเอาตัวไส้เดือนพวกนี้มาช่วยกำจัดขยะในครัวเรือนนะครับผมถ้าสมมติว่าเราทานอะไรเหลืออะไรเงี้ยเราสามารถเอามาเป็นอาหารให้เขาทาน

0: ได้แล้วอาหารตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามีค่อนข้างมีโปรตีนสูงเพราะคนเราเลือกทานอาหารที่ดีอยู่แล้วก็เลยจะได้ปุ๋ยออกมาที่ดีและสามารถใช้ครัวเรือนได้ด้วยคือใช้เอามาปลูกผัก
1: ครบวงจร
0: ที่บ้านครบวงจร
1: คราวนี้ก่อนที่จะมาอยู่ที่กระบะเนี่ยครับ
0: ผม
1: อยากเห็นแล้วครับว่าวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงและไส้เดือนเล็กๆเป็นยังไง
0: ได้ครับผมเดี๋ยวคุณหมอเชิญทางด้านนี้เลยนะครับ
1: ไป
0: เนี่ยนะครับที่เราเลี้ยงไส้เดือนนะครับที่เราเลี้ยงเป็นกระบะนะครับผม
2: แล้วแต่ละกะละมังเนี่ยครับเลี้ยงเป็นกะละมังละกี่ตัวครับ
0: ปริมาณคือโดยคร่าวๆคือตัวไส้เดือน1เท่าต่อเบดดิ้ง10เท่าก็คือตัวไส้เดือน1โลต่อเบดดิ้ง10โลอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ก็ไส้เดือนกะละมังนึงแล้วก็ดิน10กะละมังประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเลี้ยงกะละมังนึงเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้มันเหมาะสม
0: ใช่แล้วก็ใช้ในระยะเวลาในการเลี้ยงคือ30-45วันก็จะได้ขี้ไส้เดือนทั้งหมดเลยครับผมแล้วส่วนที่เราเลี้ยงเป็นชั้นๆอย่างนี้เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลไส้เดือนครับผม
1: ยังไงครับ
0: คือเราจะได้เห็นทุกกระมังว่ามีปัญหาอะไรไหมการให้น้ำคือจะให้ได้แบบสะดวกกว่าทีละกระมังครับผมก็คือสะดวกในการเลี้ยง
2: ทำไมไส้เดือนถึงอยู่ใต้ดินนะครับ
3: อ๋อ
2: ลืมไป
1: ไส้เดือนก็ต้องอยู่ใต้ดินในปากจะไส้เดือนต้นไม้เหรออ๋อ
2: หมายถึงว่ามันไม่ขึ้นมาอยู่ข้างบนบ้าง
1: เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงแดดมากแล้วก็ชอบความชื้นดังนั้นที่เหมาะสมสำหรับไส้เดือนก็คือใต้พื้นดิน
0: ใต้พื้นดิน
1: มันจะขุดลอกตัวเองซุกลงไปแล้วก็ช้อนชานเศษอาหารเศษอะไรอย่างนี
0: ้ความชื้นเราก็ดูง่ายๆครับผมเราดูจากการแบบกำขี้ไส้เดือนนะถ้าเกิดมีน้ำเล็ดออกมาตรงขอบนิ้วอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อนี่ไง
0: ใช่มันก็จะความชื้นก็อยู่ประมาณสัก 80% นะนี่คือแบบง่ายๆสุดแล้ว
1: ความชื้นที่เหมาะสมของไส้เดือนคือ
0: ประมาณ 80% ใช่คือไม่เป็นน้ำไม่เป็น
1: ครับแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมอะฮะ
0: อุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก 25-30 เนี่ย
1: โอเคก็อยู่ก็คือ
0: ใช่แต่คือข้างในอาจจะแบบเย็นกว่านั้น
1: ใช
0: ่ใช่คร
2: ับแล้วถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนแต่ว่าเราไม่รดน้ำให้แล้วเราเปิดแอร์แทนนะครับ
0: มันก็จะแห้ง
1: ไม่ได้
0: เ
1: พราะแอร์นี่แห้งนะ
0: แห้ง
1: ความชื้นไม่ถึงเราอยู่ห้องแอร์เนี่ยผิวเราจะแห้งต้องทาโลชั่นเพราะมันแห้ง
0: น้องปารู้ไหมครับว่าตัวไส้เดือนเนี่ยเขาออกรูปเป็นตัวหรือออกเป็นรูปเป็นไข่ครับผม
1: อ้าวถ่ายสิออกรูปตัวเป็นไข
2: ่ผมว่าน่าจะเป็นไข่นะ
1: แล้วตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมีย
2: ไม่รู้ครับ
1: หมอว่านะน้องปาแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ชมอยู่อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าไส้เดือนเนี่ยออกรูปเป็นตัวหรือออกรูปเป็นไข่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไง
0: ได้ครับ
1: ท่านไหนครับ
0: ค
1: ุณบุญ
0: นี้เลยนะ
1: ไปไป
2: Let's go โหใหญ่จุ๊บเลย
1: คราวนี้แหละเราจะได้คำตอบละปากว่าไส้เดือนออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข
2: ่เป็นไข่
1: น้องปาเคยเห็นไข่ไส้เดือนเหรอ
2: ไม่เคยค
1: ่
2: ะ
1: เออแล้วรู้ได้ว่าเป็นตัวหรือเป็นไข
2: ่อ้าวก็ไส้เดือนมันเป็นตัวยาวๆอย่างงี
1: ้
2: ถ้ามันออกลูกเป็นตัวมันก็ต้องยาวออกมามันก็ต้องออกเป็นตัวเล็กๆส
1: ิเฉลยด้วยครับไส้เดือนออกลูกเป็นตัวเป็นไข่ครับ
0: สรุปแล้วคือไส้เดือนนั้นน่ะออกลูกเป็นไข่นะครับผมอย่างที่น้องปาร์คบอกเลยถูกต้องเลยครับผมรู้ได้ไงครับผม
2: เราคร
0: ับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูไข่ไส้เดือนกันนะครับผมนี่นะครับผมน้องปาร์คไข่ไส้เดือนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ
1: ผมพอดูใกล้ๆนะฮะมันจะเป็นลักษณะคล้ายกระสวยป่ะฮะ
0: เป็นเหมือนเม็ดผักชีคล้ายๆเม็ดผักชี
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วในไข่ใบหนึ่งจะมีไส้เดือน
0: ประมาณมีอยู่ประมาณสักสองตัวสามตัวครับผมตัวไส้เดือนในไข่เนี่ยครับเราจะเห็นเลยพอเขาออกมาปุ๊บ
1: ครับ
0: เขาจะเป็นตัวอ่อนเห็นเหมือนพยาธิเส้นได้ครับ
1: ใช่ใช่เหมือนมาก
0: ถ้าเกิดเนี่ยมันจะเป็นแบบหัวแดงๆหน่อยน้องป้าเห็นไหมครับผมแล้วหางขาเขาก็จะขาว
1: ๆ
0: เขาจะเป็นตัวขาวพอตัวขาวเสร็จนะครับเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บอันนี้พี่เตรียมเอาไว้ให้นะครับเขาจะเป็นสีแดงก็จะเป็นด้ายสีแดงแล้วเขาจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมส่วนตัวเต็มวัยเราจะดูจากเขาจะมีเม็ดไข่อยู่ตรงเนี้ยหรือภาษาคนเลี้ยงไส้เดือนเขาเรียกว่าไทคอลัมน์ครับเนี่ยครับผม
1: โอเคตรงนั้นก็คือพร้อมผสมพันธุ์หรือว่ามีไข่แล้ว
0: เขาก็สามารถออกไข่ได้เลยใช่ครับ
1: หลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นไข
2: ่ครับ
1: คราวนี้ไส้เดือนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงรู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
1: นี่หมอจะเฉลยตัวนี้เป็นตัวผู้และตัวเมีย
2: ฮะยังไงครับ
1: คือไส้เดือนหนึ่งตัวเนี่ยมีเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน
2: ฮะ
1: จริงจริงจริงจริงเป็นสัตว์ที่มี2เพศใน1ตัวแล้วเวลามันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องจับเข้าคู่กันก็คือไส้เดือน2ตัวมาผสมกันเพราะฉะนั้นมันสามารถผสมได
2: ้แล้วตัวมันเองไม่สามารถผสมพันธุ์กับตัวมันเองได้ใช่ไหม
1: คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ผสมพันธุ์ในตัวเดียวของมันเองโดยปกตินะจะไม่ผสมอย่างนั้นมันจะต้องผสมข้ามตัว
2: แล้วถ้าผิดปกติขึ้นมา
1: จริงๆเขาก็บอกว่ามันก็มีใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันขาดแคลนจริงมันก็สามารถผสม
0: แต่ว่า
1: โอกาสน้อยมากคราวนี้เราก็รู้แล้วครับว่าไส้เดือนไข่ไส้เดือนเป็นยังไงต
2: ั
1: วไส้เดือนเป็นยังไงคราวนี้ผมจะมีโอกาสได้ลองเตรียมสถานที่ให้มันอยู่ไหมฮะ
0: ได้ครับ
1: เพื่ออนาคตผมตกงานจะได้สร้างอาชีพ
0: ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูผมเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเค
0: ได้ครับ
1: ไปเมื่อกี้เนี่ยปาร์คเราไปดูมาแล้วว่าเขาอยู่กันยังไงคราวนี้แหละเราจะได้ลองทำจริงๆแล้วว่าก่อนที่จะไปอยู่ตรงนู้นเขาต้องเตรียมอะไรกันบ้าง
2: โอเค
1: พี่เบิร์ดครับทำยังไงบ้างครับ
0: การที่เราจะเลี้ยงไส้เดือนเราก็จะต้องมีเบดดิ้งก็คือที่อยู่ของเขาก่อนนะก็คือหลักๆที่อยู่ของเขาที่ผมเคยบอกไปก็คือจะเป็นขี้วัวกับหัวอาหารที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ก็คือพี่เบิร์ดเขาเอาขี้วัวเอาอาหารมาคลุกเคล้าใส่น้ำให้มันชื้นๆพอชื้นๆปุ๊บเนี่ยพวกจุลินทรีย์ในดินในอุจจาระว
2: ั
1: วหรืออะไรเงี้ยก็จะค่อยๆหมักขึ้นมามันก็จะพร้อมที่จะระบายออก
0: นิดน
1: ึงก็จะพร้อมที่จะเอาละ
0: ตัวไส้เดือนมาเลี้ยงเราก็จะได้ตัวนี้และที่สำคัญอีกอย่างคือก็จะเป็นภาชนะนะครับ
1: ครับ
0: คือภาชนะเราก็จะใช้ภาชนะที่อย่างที่บอกเป็นกระมังหลักสำคัญคือเราต้องเจาะรูระบายน้ำ
2: ทำไมครับ
0: ก็เวลาเรารดน้ำอะครับเคยอันนี้เขาอยู่ในดินเราไม่สามารถรู้ปริมาณน้ำได้เราต้องการให้น้ำออกไปได้เยอะที่สุดและคือน้ำในนี้จะอยู่ประมาณสัก 80%
1: ครับคือถ้าไม่เจาะรูเนี่ยไส้เดือนจมน้ำตายหมด
0: ใช่
1: เข้าใจไหม
2: น้ำท่วม
1: คือคิดดูในธรรมชาติไส้เดือนอยู่ในดินใช่ไหมครับป้าคราวนี้ถ้าเราลดน้ำฝนตกเนี่ยน้ำก็จะซึมจากผิวดินลงไปข้างล่างไปหมดแล้วดินแค่ชื้นชื้นแต่พออยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำมันสึมออกไม่ได้เวลาเราลดน้ำหรือว่ามันชื้นเกินไป
2: ก
1: ็ขังไส้เดือนก็จมน้ำตาย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราต้องเจาะรู
0: ต้องเจาะรู
1: มีแล้วเนี่ยดูสิ
0: โอเคครับเดี๋ยวพี่ช่วยให้เร็วหน่อยไหมนะคราวนี้หลักเราก็จะมีเทคนิคง่าย
1: ๆ
0: ก่อนที่เราจะเข้าไปเอาให้ไส้เดือนให้ไปอยู่ในที่ใหม่อะครับผมเราจะทำเป็นโดนัทอะครับผมทำรูเป็นตรงกลางแล้วเราก็ตัวไส้เดือนนะครับ
2: ใส่ลงไปในรู
1: โอ้โห
0: เนี่ยครับผมอัตราส่วนก็ประมาณไส้เดือน1ส่วนเบดดิ้ง10ส่วนนะ
1: ครับอ๋ออันนี้คือเลี้ยงเพื่อเอามูล
0: เพื่อเอามูลไส้เดือน
1: อย่างเดียวเลย
0: อย่างเดียวเลย okay. ใช่ครับผม
1: ครับนี่คืออะไรฮะ2อย่างนี้ผมเห็น
0: อย่างกระบะเนี่ยอันนี้คือผมเลี้ยงมาได้ประมาณสัก20วันแล้วครับผม
1: ครับ
0: ความแตกต่างคือคุณหมอจะเห็นความแตกต่างคือรูปลักษณ์ของมูลไส้เดือนเขาจะเปลี่ยนขี้วัวกลายเป็นแท่งอย่างนี้เลยจะเห็นค่อนข้างชัด
1: ไส้เดือนนี่มันมีอายุไขนานไหมคร
0: ับผมเลี้ยงได้ประมาณสัก4-5 รอบประมาณปีนึงก็จะเขาก็จะเปลี่ยนรุ่นของเขาแล้วใช่ครับผม
1: ไส้เดือนนี่ชอบชื้น
2: อากาศเย็นเหมือนคนเรา
0: ถ้าเขาไม่สบายเขาจะหนีขึ้นมาเลย
2: แล้วจะรักษาเขาได้ไหมครับ
0: ก็เราก็จะต้องรีบมาดูแล้วมาแก้ไขตรงนั้นโดยด่วนนะครับผม
1: เราต้องเดินดูบ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพวกนี้ทิ้งไว้นานไม่ได้ไส้เดือนก็ป่วยได้คราวนี้เวลาไส้เดือนสุขภาพไม่ดีอ่ะหรือว่าเขารู้สึกว่าเบดดิ้งไม่เหมาะสำหรับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ข้างล่างละเขาก็จะขึ้นมาข้างบนผิวเยอะก็ต้องดูว่าสาเหตุที่ทำให้ขึ้นมาคืออะไรชื้นไปไหมร้อนไปไหมหรือว่าดินอะไรเงี้ยมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าอย่างเช่นไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เราได้มาเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ประโยชน์ของไส้เดือน
2: ได้ความรู้เยอะมากเลยครับได้คิดไส้เดือนเยอะมาก
1: ใช่ประโยชน์ของไส้เดือนเนี่ยไม่หมดเท่านี้นะป้าย
2: ังมีครับหมอ
1: ยังมี
2: เยอะแล้วนะครับ
1: หมอว่าป้าต้องตกใจแน่เลยไส้เดือนเนี่ยสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ด้วย
2: ไส้เดือนนี้นะครับ
1: ใช่
2: อย่าบอกนะว่าไป

0: วัสดีครับ
1: อันนี้ซินแซหมีเห็นไหมซินแซหมีเนี่ยดูหนุ่มมากเลย
2: ใช่ครับหนุ่มมาก
1: เพราะตอนในหนังเนี่ยเวลาเราเห็นซินแซเนี่ยจะเห็นซินแซที่แบบมีอายุ
2: ใช่ครับ
1: มีหนวด
2: ม
1: ี
2: หนวดม
1: ัน
2: ขังๆ
3: พอดีผมรับสืบทอดจากคุณพ่อมาครับหลังจากที่ผมเรียนทฤษฎีจบแล้วผมก็ต้องมาฝึกภาคปฏิบัติโดยมีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษาคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: นกป้าสงสัยอะไรเมื่อกี
2: ้ก็หมออ้อยอะครับเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยทำเป็นยาได้จริงมันจริงเหรอครับผมไม่เคยกินเลยนะครับยังไม่เคยเห็น
3: คือมันทำเป็นยาได้จริงๆครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไส้เดือนเนี่ยเอามาตากแห้งเสร็จแล้วก็จะนำมาผสมกับยาหลายๆอย่างเพื่อรักษาหลายๆโรคอะครับ
1: น้องป้าอยากรู้ไหมครับว่าการรักษาในระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกับแผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับแพทย์แผนปัจจุบันป่วยก็ไปหาหมอหมอจ่ายยาเม็ดแคปซูลกินแล้วก็
2: หาย
1: คราวนี้แผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคร
3: ับ แผนจีนเนี่ยก็จะใช้สมุนไพรที่เป็นพืชและสัตว
1: ์
3: เน้นไปที่ทางธรรมชาติเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มันต่างกับแผนปัจจุบันอีกอย่างนึงก็คือแผนจีนเนี่ยต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องอาจจะช้านิดนึงแต่รับรองว่าหายแน่นอนครับ
1: มันเหมือนกับการปรับสมดุลร่างกายอย่างนี้ป่ะครับ
3: ใช่ครับเน้นไปที่การปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานโรคได
2: ้เหมือนในหนังปรับธาตุตัวเอง
1: โคราวนี้เวลาเราจะเริ่มรักษาเนี่ยครับเขาจะมีวิธีการขั้นตอนในการรักษายังไงครับสมมติบอกว่าผมรู้สึกอ่อนแรงเข้ามานี่ปุ๊บจะมีวิธีการวินิจฉัยการจ่ายยายังไงครับ
3: ก็เริ่มจากด้วยการตรวจชีพจรนะครับหลังจากตรวจชีพจรเสร็จแล้วหมอก็จะดูสีหน้าหน้าตาครับแล้วก็จะถาม
1: ครับ
3: ว่ามีอาการอะไรไหมจากนั้นหมอก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็เขียนใบยา
2: เหมือนในโรงพยาบาลเลย
1: จะคล้ายๆกันแต่ว่าของแพทย์หลังจีจะมีการจับเขาเรียกจับ
3: ชีพจร
1: แมะเขาเรียกแมะวะฮะ
3: พระแมะครับ
1: พระแมะ
3: ครับ
1: คราวนี้เนี่ยน้องป้าเนี่ยสงสัยเรื่องไส้เดือนมากฮะ
2: ครับใช่ครับ
1: เขาจะเอามาทำยากันยังไง
2: หน้าตายังไงไม่เคยเห็นเลยครับ
3: ไส้เดือนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเอามาตากแห้งกันแล้วก็
2: เลยนะครับ
3: ครับผมแล้วก็นำมาผสมกับสมุนไพรหลายๆชนิดเพื่อรักษาโรคทั่วไป
2: กลิ่นแรงมาก
1: ซินแซครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาให้ซินแซตรวจรักษาเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องจ่ายยาที่เป็นไส้เดือนเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนครับป่วยเป็นอะไร
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคตับหรือโรคไตครับอาจจะเป็นพวกโรคความดันโลหิตสูงหรือพวกโรคไขข้อก็ได้
2: แล้ววิธีปรุงยาครับเราจะทำยังไงครับ
3: วิธีปรุงยาเนี่ยก็จะใช้ยาที่จัดเสร็จแล้วเนี่ยไปต้ม
1: อ๋อครับ
3: ค่อยๆเคี่ยวไปจนน้ำ3แก้วเหลือแก้วนึงแล้วเคี่ยวครั้งที่2ก็คือน้ํา2แก้วเหลือครึ่งแก้วครับต้องทานตอนอุ่นๆ
1: คือปกติแล้วหน่วยเวลาตวงยาจีนเนี่ยเขาใช้เป็นกรัมหรือใช้เป็นผมเห็นมีบาทมีตำลึงมีช่างมีอะไรที่มันต่างๆอะไรเงี้ย
3: ถ้าเป็นบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับสมุนไพรไทยถ้าสมุนไพรจีนจะนิยมเป็นตำลึงหรือเป็นกรัมทีนี้เนี่ยเป็นตำลึงเนี่ยมันจะเยอะไปก็ส่วนใหญ่ถ้าจะสั่งจริงๆก็เป็นกรัม
1: อ๋อครับ
2: แล้วการใช้ไส้เดือนเป็นยานี่ใช้มานานหรือยังครับ
3: ใช้มานานแล้วครับตั้งแต่2,000 3,000 ปีอะครับ
1: โดยปกติแล้วอย่างสมุนไพรจีนที่ผมได้ยินมาก็บอกว่ามีทั้งยาตัวนี้สรรพคุณเป็นยาร้อนสรรพคุณเป็นยาเย็นอะไรเงี้ยครับไส้เดือนนี้มันอยู่ในหมวดหมู่ไหนครับ
3: ไส้เดือนเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ยาเย็นครับมีรสเค็ม
1: ครับชิมได้ไหมฮะ
3: ชิมได้ครับแต่ชิมสภาพที่ไม่ต้องต้ม
1: ชิมสบายเวลาเขาชิมเขาชิมยังไงครับสินแสแตะลิ้นเลยครับ
3: แตะลิ้นเลยครับ
1: ไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหม
3: ไม่ต้องเคี้ยวครับก็จะรู้เลย
2: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงรสชาติยังไงครับคุณว่ามีรสชาติไหม
1: มีมันก็ไม่เค็มมากแต่มันก็เค็มนิดๆนะเนาะอ
2: ร
3: ่
2: อยไหมครับ
1: ก็โอเคนะป้าชิมดิ
2: ไม่อะไม่เป็นไร
1: กำลังเกลียดหมอมันออกเค็มๆนิดๆนะฮะ
3: ใช่ครับ
1: ก็โอเคนะฮะคิดซะว่าเป็นเปลือกไม้เราก็ชิมได้น้องปาร์คดูไม่เหมือนไส้เดือนเลยถ้าไม่บอกน้องปาร์คไปไส้เดือนน้องปาร์ครู้ไหม
2: ไม่รู้อ่ะ
1: ไม่รู้มันเหมือนลักษณะเป็นเหมือนเปลือกไม้แล้วแข็งๆอย่างเงี้ยเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยนะปาร์คไม่ใช่ว่าใครเนี่ยเห็นไส้เดือนแล้วตัวเองป่วยก็จะมาทำงี้ได้นะจะต้องปรึกษาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะ เอามากินเพราะว่าผลเสียมากกว่าใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็นำยาเนี่ยมาชงกินหรือต้มกินเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียคือ1จำนวนกรัมสัดส่วนจะไม่ได้แล้ว2คือยาบางชนิดเนี่ยมันจะขัดกันแล้ว3เนี่ยยาที่ใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้จะไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้เพราะว่าสภาพของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับ
1: คือเหมือนกับว่าผู้ป่วยเข้ามาแต่ละคนเนี่ยจะมีโรคแตกต่างกัน
3: ใช่
1: การวินิจฉัยก็สำคัญ
2: ใช่

0: เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นโรคไตเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตอ่าโรคไตฉีดยานี้รักษาเอาไส้เดือน10ตัว20ตัวมาต้มกินอันนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: จะต้องมีกรรมวิธีกว่าจะมาเป็นไส้เดือนอย่างนี้เนี่ยจะต้องมีกรรมวิธีก่อนไม่ใช่ว่าอมตะก็ใช้ได้เลยนะเห็นไหมมันยุ่งยากมากทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าจะรักษากับแพทย์แผนจีนหรือว่าใช้ยาสมุนไพรก็เข้ามาปรึกษา
1: ควรจะม
0: ีดีกว่าน
1: ะฮะ
0: ไม่งั้นเนี่ยโทษมันมากกว่าประโยชน์นะน้องปาร์ค
2: ครับ
0: น้องๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไส้เดือนสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้จริงๆแต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นไส้เดือนตากแห้งแบบนี้มีวิธีการยังไงและไส้เดือนเหล่านี้มาจากไหนตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ
3: ไส้เดือนที่ทำนี้ก็ไปหามาจากตามทุ่งนาตามป่าตามที่มันมีแหล่งน้ำสักหน่อยมีใกล้ๆข้างหนองน้ำนะวิธีการดูคือตรงที่มีเป็นพื้นที่ดินมีน้ำชุ่มๆหน่อยมีน้ำค้างตกตอนกลางคืนแล้วก็ไปดูตามใกล้ๆครับริมฝั่งน้ำนะครับก็ไปหามันจะออกมากินน้ำค้างกินน้ำหมอกตอนกลางคืนนะช่วงที่ไปหาก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพวกนี้แล้วก็ถึงสว่างครับดูการใช้เดือนเยอะนะครับคือปลายฝนต้นหนาวนะครับมันจะช่วงนั้นจะออกเยอะครับปลายฝนต้นหนาวไม่จะมีน้ำค้างนะครับมีอากาศหนาวเย็นวิธีการจับก็ทางไปด้วยแล้วก็ใช้มือจับธรรมดาตอนเช้าแล้วก็กลับมาทำที่บ้านนะไส้เดือนนี่มันมีหลายพันนะครับมันมีขนาดต่างกันคือไส้เดือนเขียวไส้เดือนดำไส้เดือนแดงนะครับใช้ได้หมดครับแต่ถ้าให้มันสวยเวลาทำเสร็จมาแล้วมันสวยจะได้เขาเรียกว่าไส้เดือนแดงแต่ตัวใหญ่นะครับเท่ากับเป็นก้อยบางทีประมาณนี้นะครับขั้นตอนการทำไส้เดือนนะครับขั้นตอนแรกนี่คือเราต้องล้างน้ำนะครับล้างน้ำให้สะอาดก่อนล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามันใส่ทางอีกทีนึงแล้วก็ใส่น้ำเปลือกไม้นะครับคือน้ำเปลือกประดู่เพื่อให้มันล้างความเป็นยางของมันออกไปแล้วก็เอาขึ้นมาเสียบกับเข็มแล้วก็มาชำแหละครับคราวนี้ครับชำแหละเอาเนื้อเอาไส้เป็นออกนะครับแล้วจากนั้นก็จะมานำไปล้างน้ำสองน้ำแล้วก็ไปแช่น้ำเปลือกไม้หลังจากนั้นก็นำไปตากแห้งครับคนที่มาซื้อไส้เดือนเราเนี่ยครับเขาคือมีเฒ่าแก่มาจากกรุงเทพนะครับเป็นพวกจีนพวกคนจีนนะครับถ้าเขามาเอาเขาบอกก็แล้วแต่นะครับเขาสั่งมาเอากี่ตัน2ตัน3ตัน4ตัน5ตันบางทีเป็น10ตันนะครับเขาสั่งนะครับพูดถึงว่ารายได้เสริมที่ดีไหมก็ดีครับคนที่เป็นอาชีพหลักก็มีนะครับบ้านเราแค่ก่อนเกี่ยวนะครับมีอาชีพเสริมคือจับไส้เดือนมาขายถ้าไส้เดือนจำนวนเยอะนะครับมันก็ราคามันก็ดีหน่อยเราขายได้ก็โลละ200นะครับตรงนี้
0: ไส้เดือนสัตว์ที่หลายคนกลัวหรือขยักขยแงแต่อย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับเวลาไส้เดือนเคลื่อนไหวจะเป็นการพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยมูลของไส้เดือนที่ดูเหมือนไร้ค่ากลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีของต้นไม้ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้นตัวเป็นๆของไส้เดือนยังเป็นอาหารสัตว์ชั้นดีให้กับสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดแถมยังนำไปตากแห้งกลายมาเป็นยารักษาโรคให้กับคนเราได้อีกต่างหากครับสมแล้วล่ะครับที่มีคนเปรียบไส้เดือนว่าเป็นมังกรแห่งพื้นดินเป็นยังไงบ้างปาร์ควันนี้ที่เราไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไส้เดือน
2: สุดยอดมากเลยครับหมออ้อยไส้เดือนเนี่ยช่วยทั้งดินช่วยทั้งต้นไม
0: ้
2: ช่วยทั้งคนน่านับถือมากเลยครับหมออ้อยสุดยอดมากเลยครับ
0: ก็นี่แหละเรื่องราวที่ Animal ต้องการสปีกบอกกับพวกเราเจ๋งปะล่ะ
2: เจ๋งครับสำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วอย่าลืมติดตามชมว่าพวกเราจะพาไปพบกับเรื่องราวน่ารู้ของสัตว์ชนิดไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับ
0: วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
0: Animal Speak

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
1: ้การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยไปที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกซึ่งแตกต่างจากการเราบริหารร่างกายเราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสั่งการของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดีอย่างไรกับวิธีการคิดของคนแล้วถ้าสมมติไม่ได้รับการพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสมองกับเพลงมันควบคู่กันไปได้อย่างไรแล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูจะต้องเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดท์ตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วมันก็มาส่งต่อที่ข้อต่อในข้อต่อนี้นะคะบอดี้เซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอ็กซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดท์อีกตัวหนึ่งดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็น

ไหมคะสีแดงสำคัญมากถ้าสมมุติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องเซลล์1เซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่สมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนึงนี่ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมๆเดิมๆเดิมๆรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่เห็นไหมคะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกงั้นถ้าอยากจะให้งอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างๆลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันทีนะถ้าบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อ่ะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากอ่ะลมพัดพายุมาฟ้าร้องกระทึบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาแล้วยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง3ครั้งฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงอ่ะนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้องใครยืนขึ้นลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่าใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้า

มันเกิดสนิมถ้าใครเกินห้าครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำหนึ่งการทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะหนึ่งการจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่องอีกแบบทดสอบหนึ่งเรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดทิศทางขนาดทิศทางส่งผลต่อประสิทธิภาพของเด็กในเรื่องของการเขียนที่อาจารย์ให้เขียนบ่วงคล้องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบหายใจสุดฤทธิ์กว้างแคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบใหญ่กว้างเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อนคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำยังไงดีอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะนะคะมันไม่มีในหนังสืออาจารย์ต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับประถมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กประถมชอบกระโดดยางกระโดดทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่าการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลกว้างแคบกว้างใหญ่กว้างเล็กแคบกว้างแคบใหญ่สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานซ์แล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอามือกับขาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคองสรีระของคุณอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานซ์มากกว่านี้อีกนะเอาแค่อ้าวเอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับทั้งแขนทั้งขาเอาประสิทธิ์เอาแบบพิเศษเฉยๆยังแม่ไอ้ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองมันทำไมไม่ไปแคบใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเป็นไงคะมันพอให้คำตอบกับตัว

องได้ไหมเราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจังไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบเอาอันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กครีเอทีฟเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองแต่เอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทางกอไก่ขอไข่บวก1บวก2โอ้เล่นได้เยอะเลยเอาเนื้อหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะ

0: ็นไงเห็นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะสมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
1: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
0: สมองของคนเรามี2ซีกนะคะ2ซีกก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ในซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีหลักการและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเรานั้นมีหลักวิธีการคิดที่เป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้

0: ชีวิตประจำวันของคนเรา
1: ตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่ไซแนปใหม่ที่เป็นตัวกลมเห็นไหมตัวใหญ่แล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่จะทำตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทำกิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้โหไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นไหมคะเขาผ่ากะโหลกเห็นไหมคะว่าสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นไหมคะสมองจะมี2ซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสมองอันนี้เห็นไหมคะสมองน้อยสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วนนี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอปัสคอลัสซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขวาๆนะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมองทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำถามส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารณ์วางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์นะคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะครีเอทีฟ ซีขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้ง2ซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้นะมันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะนั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซีกซ้ายและซีกขวานะทั้งซีกซ้ายและซีกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงสมองคือการจำเลือกเพลงเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบตบตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปบปบมากๆเนี่ยมันก็อัดขึ้นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่ความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงไงถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหม

อาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวยากรณ์ไอ้เป่าสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาลนะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับ1เด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่ประกอบกวนเราอันที่2เปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวนะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะจะเปิดเพลงโมซาร์ทได้ฟังนะคะตั้งใจฟัง

เห็นไหมคะว่าลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกละลอกมันเป็นชุดชุดของมันอ่ะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงออกมานะคะจึงเป็นดนตรีในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งนับยังไงเคยนับไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีทกี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้ท่านทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองนับนะคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

0: เท่าไหร่คะ60 40โอ้โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60นะคะอยู่ในช่วงเนี้ยคือถ้าสมมติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่ละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดฟินดีขึ้นเอนโดฟินคือสารอะไรความสุขจังหวะห้องเพลงมันทำให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจไม่รุนแรงนะคะมันเป็นเพลงช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟาคลื่นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงช้าคลื่นจะยาวคลื่นยาวจะเป็นคลื่นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เราอะเลิร์ตมากกว่าจะทำให้คลื่นความถี่สูงเกิดการตื่นตัวสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลยเพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟกต์ก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศอ่ะเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้ดีขึ้นมันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่นำเพลงคลาสสิกเอามาใช้แต่ตัวดิฉันเองผสมผสานกันระหว่างเพลงคลาสสิกเพลงไทยเพลงกล่อมเด็กหรือจะเป็นเพลงบทสวดเอามาใช้ผสมผสานกันในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะจะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงไทยโดยการร้องเพลงที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาและอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็จะทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้น
1: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาสุขภาพจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญก็ไปเห็นกับที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของสถาบันนะครับก็สนใจซึ่งจากเคยดูจากเว็บไซต์จากศึกษาจากส่วนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็สอนเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดทั้งความเป็นมาทั้งวิธีการในการที่จะนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ
0: ประโยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะเครียทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลย

แล้วก็จนมาถึงเด็กประถมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่6ช่อง6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทางซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นล่องเมมโมรีตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่าหนึ่งใช้ขาอะไรซ้ายหนึ่งสามขาอะไรคะสามขวาสองซ้ายสองสองสองครั้งนะคะเอาไม้หนึ่งชิดมาที่เทียบห้าหนึ่งห้าสามห้าสองห้าสองห้ามันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็คือมันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้ว1 5 3 5 2 5 2 5คราวนี้จะไม่บอก5จะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5 6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6 cross 4 6 cross 2ครั้งเอาใหม่1 3 2 2 4 6 4 6 cross เริ่ม1 3 2 2 4 6 cross เอามาเริ่ม1 3 2 2 4 6 cross 1 3 4 6 cross 1 3 2 2 cross เก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมาน้ำจังหวะถูกป่ะ

0: ูดด้วยพี่พูดด้วยเอาไปถ้าคุณไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองคันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาอยู่ก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 2
1: 4
0: 6 cross
1: double
0: 4 double 6 1 3 2 2เพลงมาเรานับในใจ

นี่แหละจะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตและจะขยาย ถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่อายุมากแล้วอ่ะมันจะดูแลดูสาว เป็นสาว 2,000 ปีโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

เป็นไงอะไรต้องเอาข้าวอีกจานหนึ่งเหรอโอ้เป็นไงนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแบบนี้ค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจังเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองทั้งสองซีกให้เท่ากันด้วยคอร์ปัสคอลอสัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอร์ปัสคอลอสัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวาเห็นไหมคะว่าท่าไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมุติว่า8 8คุณไม่ได้9 9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่ค่ะจะมีประโยชน์มากกว่าคำว่าสมดุลคือคุณไม่คิดซ้ายซ้ายขวาขวาไม่คิดซ้ายซ้ายขวาขวาไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่น

0: คนที่เป็นสมองซีกซ้ายทํางานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันที่สองคอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปสเต็ปทำฉันต้องทำอันที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอ่ะก็เป็นพวกนี้เขาเรียกซ้ายเยอะซ้ายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมุติเป็นคนซีกขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างชอบพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนซีกขวาดิสวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆอะจิตใจดีเขาทะเลาะกันก็เป็นผู้อบอ้อมอารีเห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุกคนรักใครกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาสองคนที่มันซ้ายซ้ายขวาขวามากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาลนะมีอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซีขวาเลยเรายังไม่ทดสอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรมก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเลยแล้วเขาจะผิดกติกาพวกนี้เห็นปั๊บเลยแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะในเมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะการทำงานนี้ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะ ถ้าสมมุติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดีของคนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกบวกบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกอ่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้การคิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอวิกฤตเป็นโอกาสเสมอนะคะเช่นดิฉันเองเกิดบาดเหตุเป็นคนที่ทำคล่องแคล่วว่องไวมาใช้ไม้เท้าก็มีความรู้สึกเออดีเราก็มีสตินะค่อยๆเดินเดินแบบจงกรมแบบเออพูดโทรพูดตัวฝึกไปมันก็เกิดประโยชน์ถูกไหมถ้าสมมุติเราแม่นโอ้โหทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความรู้ทำให้เกิดเราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวุ่นวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ๊ยเราแย่ละเขามาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพเขาไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
1: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ยอยู่ในช่วง6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้ว ขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์024410602-8ต่อ1407หรือทางเว็บไซต์ www.nicfd.cf.mahidol.ac.th

ัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหเขานี่กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆ

DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
1: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
1: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
1: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่ม
0: ๆอยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่องที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วนะนี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงบอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: มีเศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
0: นะพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยไปหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับหูรูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยหูถึงว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึง ตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับนี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วพูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยพูเห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
0: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: มันใช่ไหม
1: ครับ
0: แปลว่าต้องอร่อยมาก
1: แน่นอน
0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังผู้เต็มแล้วนะ
2: เหรอเพราะผู้เต็มหลายแ
0: ต่สามตัว
2: เฮ้ย
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะคร
0: ับ นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนจังเลยอ่ะมาหากัน
2: เป็นอาชีพหลัก
0: หาป
2: ูนาถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่ นี่ปูนาครับโหยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งล่างเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
0: ผักแกน
2: แกน
0: ขมแกนขม
2: จ้ะ
0: ผักแกนขม
2: จ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุท
2: ธเอาไปต้ม
0: ไปต้ม
2: ต้ม
0: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
4: ไปอมค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพูดได้หมดเลยนะน้องพูก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
4: ด
0: ึ
4: งได้แต่มัน
0: จะขาด
4: ใช
5: ่สะดาวดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
6: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
5: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะดาวต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะดาวดินนั่นเองครับ
0: แล้วอันนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ท
0: ั้
2: งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบ่อย
2: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
2: จ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะดาวดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้
0: uh-huh.
2: มันลดลงกับครับสะดาวดินก็ถึง
0: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
2: ่
0: มันต้องออกชื้นๆหน่อยน
2: ะ
0: สะดาวดินไม่เคยกินเลย
2: เดี๋ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะดาวต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะดาวดินไปทำ
2: กิน
0: ก
2: ับ
0: ปูนาน ะฮะ
2: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันก็จะขึ้นไปเรื่อย
5: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
0: แม่บุญมีสวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
7: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
7: แซ่บ
0: นัว
7: แซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
7: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
7: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
7: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
7: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะ
7: วางไว้ก่อน
0: อ๋อแค่นี้เลย
7: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่
0: ะ
7: แล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
7: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เด็ดตรงตะปิ้งออกนะครับแบบมันแบ

0: เยอะค่ะ
1: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปตัดปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
0: มาตำก่อน
1: จ้ะ
0: แล้วก็กรองเอาน้ำส่วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
1: ได้ทั้ง2เมนูเลย
0: 2เมนูเลยค่ะ
1: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวพูจะตำให
0: ้
1: ส่วนของตัวปูนี่เนา
0: ะ
1: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
0: ใส่หม้ออ่อม
1: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
0: ใ
1: บมะกรูด
0: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
1: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้พูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะได้เลยครับลุยเลยฮะ
2: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
1: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
0: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ทิ้ง
0: ค่ะทิ้งเลยค่ะ
1: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
0: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
1: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
0: แกงอ่อม
1: ทีนึง
0: ก็ลาบด้วย
1: เราจะเริ่มตำพริก
2: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับ
1: ระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
0: ค
1: อยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
0: แก่นขม
1: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
0: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
2: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
1: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
0: ันปูที่เราแกะออก
1: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
0: แล้วก็ใส่น้ำปลา
1: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
0: จับตัวแล้วเห็นไหม
1: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
0: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
1: น่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
0: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
1: ครับ
0: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
1: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
0: พอดีแค่นี้พอดี
1: พอดีแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
1: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไปเป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
0: ยกลง
1: ได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
0: ขมมากค่ะ
1: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
0: ค่ะ
1: ใส่แก่นขมฮะ
0: แก่นขม
1: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
0: ัน
1: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
3: ่จ้า
1: ง่ายมากก็คือเนี่ยนะฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
3: า
1: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนา
3: ะ
1: มีต้นหอม
3: ผักชีแล้วก็หอมแดงมะนาว
1: เท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
1: จ้า
2: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
1: นี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
3: จ้า
1: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
3: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
1: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
3: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
1: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้า
1: ไว้ใส่ในลาบนะนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
2: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
1: โอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะ
3: ใช่
1: จนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วเริ่มลาบกันเลยครับ
2: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
1: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: จ้ะ
1: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ้อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจีอ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
3: จ้าม
1: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
3: หวานเนื้อปู
1: น้ำตาลก็ไม่ได
3: ้เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
4: เน
3: ื้
4: อปูมันปูค
1: ่
4: ะ
1: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
3: ได้เลย
1: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจีปูนี่มันต้องจังได
3: น้ำปลาเกลียวกับน้ำปลาใส
4: ่
1: น้ำปลาราดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
3: มันหวาน
1: นะแซ่บแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่กงพี่ก้อยนะที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
5: พี่ดูดิเนี่ย
1: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะ เราพูดเยอะใช่ไหม
5: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
1: อ๋อ
5: เราเลยตามเขาไม่ทัน
1: เนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
5: พี่ดูดิ
6: อมรินทร์ทีวีพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรื ือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ e-co-learning with ราชพุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกๆแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ภายในบ้าน
5: เซฟตี้โฟร์

0: การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณนั้นสามารถเอาตัวรอดไปได้ไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: ป๊อปยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าผมสนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของผืนแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได้ทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดาร นะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแส

0: น้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับ
1: เมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

ร่องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคนึงนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 ซมมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี้เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็อยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งนึงแล้วตกลงมาซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราจะสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือว่าหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลุดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านล่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

0: ราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไปอาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เมื่อเราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงัก2เกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับ
2: ในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปอยู่สู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณแล้วให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึงเส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่เกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คะแนนด้วยสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุเนี่ยครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: าที่คเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่บริเวณหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองเห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดหลบนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศหรือดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
1: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้นก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
0: อันนี้นะครับถือว่า1วิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็น

ากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเรานะครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริ่มๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการข้ามได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการสาธิตนะครับการข้ามน้ำที่มีความลึกของน้ำมากกว่าที่รถยนต์เราจะขับข้ามผ่านไปได้ครับ

นี้เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทำให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทำได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโลปแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาถ้าเรามีลอกไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหาแนวดึงเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตลิ่งครับ

0: ทสรุปของการเดินทางโดยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Wild Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: อยากรู้ข่าว
5: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
6: เซฟตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: น้ำกระท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
7: PEA
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยค่ะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ับมาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อเรื่องว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คน

0: านขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
1: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
1: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็สุ่มไม่อยากทานไปเลย
1: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
1: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
1: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับไม่ครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
1: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่มันก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: วันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
1: ับ ว่าครอบครัวบูมเทเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเทแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
2: ตรงนี้จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
1: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
1: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่2ก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
1: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
2: ี
3: ก
2: ็
3: ได้มาจาก
1: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
1: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
1: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
1: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
1: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
1: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
1: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราแบบนี้โควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ยค่ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
1: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี้ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
1: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยทำกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
1: ร
0: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
1: มี
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้เดทสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นสิ่งที่มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น

0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
2: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
3: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
0: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเรื่องของ
3: เรื่องใช่ใช
0: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามเลยกับเรา
3: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
4: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
4: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf. to wrap things. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet and a long life on this earth. So I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
4: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
4: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
4: Oh, แตงโม chao.
0: แตงโม chao. There you
4: go. Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
4: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
4: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
4: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
4: Actually not. Yeah.
0: Because it's natural.
4: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
5: ใช
0: ่แล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
5: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
5: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
5: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
5: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะ ั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
5: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
5: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
5: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีตของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆนี้เอาไปทำเองได
5: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
5: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
5: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพ็กเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า Bee Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
5: ถูกต้อง
0: คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า Bee Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
5: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
5: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
5: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
5: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
5: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
5: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
5: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
5: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได
5: ้เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
5: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
5: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
5: เยอะ
0: น
5: ะคะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็รักโลกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBee Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Bee Wax Wrap can help our society?
4: I think the Bee Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
4: You know, you can't see it.
0: Yeah.
4: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
4: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
4: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Yeah.
0: ว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
4: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
6: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
7: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
8: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
9: เต็มตีโป้ง
10: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
11: PEA
12: ไม่เป็นไรนะครับ
13: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
9: เต็มตีโป้ง
10: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
11: PEA

ได้พี่อย่าเพิ่งหนี

0: ราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
1: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเนี่ย
1: ใช่
0: น่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะฝากชิวมือนะครับผมครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
2: ผมนิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกว่าช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับในวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
2: า
0: ะ
2: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
2: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมากแต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
1: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
2: ก็ตัวนี้มันจะแฝนเสื้อผ้าได้แฝนหมวกแฝนกระเป๋
1: า
2: หรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับ เป็นตัว L เข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
2: ่
0: ะใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมาก
2: ครับ
0: จะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
2: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
1: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
2: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
2: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
2: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
2: ใช่
0: แต่ว่านี่วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
1: ไม่ต้องใช้แรงเยอะเพราะว่าเราตัดกันเยอะด้วย
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
2: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือเมตร70มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็เมตร70 2ตัวแล้วก็เมตร50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
2: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
2: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
2: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นหนึ่งเนี่ยยาวแค่ไหนตอนเนี้ย
2: อันนี้มัน2เมตร40เลยครับ
0: มาตรฐานเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นไม้คัตเอาท์ใช่ไหม
2: ใช่
0: แต่ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดเมตร70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: พอดีคำนวณไม่เกือบพอดีอ
2: ่
0: ะ
1: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
2: 3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
2: 3เส้นครับ
1: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
2: ถูกต้อง
0: 40 40
2: 2ตัวครับ
0: โอเคว
2: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่าย
0: เ
2: วลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
0: ทำไม
2: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวไปเรื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อ่ะครับ
0: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
2: ได
0: ้เลยบาลานซ์
2: ตรงไหนก็ได
0: ้โอ้ตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่าวางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
2: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเราตำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
0: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
2: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
0: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
2: อยู่ฝั่ง
0: ขวานะเ
2: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
0: เซฟ
2: จะไม่อันตรายนะครับเดี๋ยวผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงเลยครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละก็เดี๋ยวอีกตัวที่ก็มาท่าเลยไม่ต้องวัด
0: เก่งมากครับเก่งมาก
2: ไว้เลย
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อยๆ

0: ชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทําแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่ปลดลงมาแล้วปล่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่เอกครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยถูกครับ
2: แบบเส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส
2: ้
1: น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจับชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วก็ถ้าบันไดอ่ะ
1: ใช่ถูกต้องครับ
2: บันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักของชิ้น
1: ใช่
2: ประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวท
2: องแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเจาะง่ายพอเราได้แม้70นี่เราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับแม้70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ
1: เราก็วัดจากข้างบนลงมา
2: คร
1: ับ ตัวที่แม้70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าแม้20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: สุดยอดสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักถูกต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้ามึงมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มาต้องมองเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีม็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีม็อกอัพแบบนี
3: ้
2: ก็ตั้งสติดีๆครับ
3: อันนี้พี่ก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
2: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
1: วัดได้ครบทีเดียวเลย
4: ชิ้นงานก็ทําง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
3: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
4: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสําหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะก็ปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทําได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
2: นี่ให้ฉากคุณไทย
5: อ๋อนี่ไง
2: เดี๋ยว

0: ขั้นตอนการเจาะแล้ว
1: ใช่ครับ
0: หลังจากเรามาร์กเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
1: ับ
0: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
1: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้งี้ก่อนก็ได
0: ้
1: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
0: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
1: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
0: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
0: ใช่
2: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
0: ้ใช่
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
0: แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
2: ก็ได้ก็เจาะรูเดียว
0: ไม่ควร
1: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
0: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
0: สว่านที่เจาะนำไหมพี่
1: ใช่ครับเอาตัวนี้
0: นะ
1: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม้
0: สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการใบแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
1: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
0: เ
1: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
0: ฝังหัวสกู
1: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
0: ีเนียนเลยนะฮะ
1: ใช่
0: ต
1: ั
0: วใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
1: ใช่ครับ
0: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
1: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
0: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
1: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: าล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใ
1: ช่แขวนผ้าอ
0: ย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: ไปต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปคือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดแต่ตัวที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบปฐมละกันถ้าใครแอดวานซ์มากขึ้นก็ว่ากัน
2: ใช่
1: เบสิก
0: เ
1: บสิก
0: คร
1: ับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกียวปล่อยไปเนี่ยให้เกียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้จะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
2: เราก็เจาะตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
0: ็ให้ไปลงเลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
2: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: ปูเช็คดีๆนะครับมันมีมันปั่นได้สองทางนะมันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กๆอยู่ไอ้ตรงแนบจะมีตัวที่กดสองข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดจอสว่างนะคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้
1: ไอ้พี่อย่าเพิ่งหนีพี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
2: ข้างเดียวก่อน
3: มันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอตั้งเออถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีอะไรทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
3: งานนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอดดันเข้ามาได้เลยปึ๊บ
2: เอาเลยนะ
3: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: แน่นปัก
4: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
2: พวกกวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะครับก็จะแขวนเหมือนโน่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้วอ
0: ัน
1: นี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: ซึ่งในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะว
1: ัน
0: นี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข
1: ่ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันเป็นพุก
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้ดูดอกง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดาไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะนำก็หมุน
2: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช
0: ่คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
1: เราจะหมุนยาก
0: เจาะนำซะก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจาะนำก่อนจะหมุน
0: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมาก
2: เออ
0: เจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
1: มันจะรัดเกลียวได้ดี
0: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
1: ถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
2: ก็จะแน่นเลย
0: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเน
1: า
0: ะ
1: ตึงแน
0: ่เอาครีมมัน
1: ครีมจับแล้วก็หมุน
0: แน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
1: ใช
0: ่ตั้งให้มันฉากซะเออตึง
2: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหม
1: ครับ3 อัน
0: แต่ละอันนะ
2: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
2: ครับ
1: ครับ
2: อื

0: ชอบเพราะเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยให้ความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมสร้างด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเคหะนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติมาแลกกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
3: อมรินทร์ทีวีเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆ เข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกเนี้ยแล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงม
3: ุ
4: ม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
5: แต่คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
7: หน้าตาม
8: ันจะมี
9: มีตาม
3: ีขาม
9: ีตาอยู่
3: มีตาม
10: ีสิบตา
3: ถือว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
9: แมลงจะมี6ขาส่วนแมงมุมจะมี8ขา
3: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
11: ตัวมันจะมี3ส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะมีแค่
3: 1ส่วนโอ้ยที่คนนี้รู้จริง
12: มาดูแมงมุมหรือบึ้ง
3: บึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
0: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและถ้าลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
3: บึ้งโบราณกับบึ้งไม่โบราณ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
3: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
13: ลงไปทางนี้หรอ
3: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูสิไอลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: เป็นวงกลมใช่ไหม
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูสิโอ้เก่งจังเลยนั่นไงน้องเจอแล้วน
1: ี่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
1: เจอแล้วรูที่มันทางตัว
0: เยอะเลย
1: เยอะเลย

0: จะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเมื่อมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุดก็11แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17มันดูมันจะเป็นแบบฝาเปิดปิดแบบประมาณแบบนี้ครับมันก็จะเป็นเหมือนเอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมเบียร์ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออก
1: ไปโค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
2: โอ้จริงด้วย
3: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
0: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกๆอยู่
4: เราเจอ13รูแล้ว
2: เราจะมาดูกันว่า
4: เจอ13รู
2: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที่โบราณของเขาทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นปะ
4: ป่อง
2: ตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
3: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ
0: หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
4: เลยออกมาแล้ว
3: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดหนึ่งแล้วค่ะ
2: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนั้นเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะตัวใหญ่ไหมจริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมนี่ดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเมื่ออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่า
3: ตัวนี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใยเพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ
4: มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใยไว้รอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
2: ใครรู้มั่งแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา4
5: ตาม
2: าดูกันเห็นตาเขาไหมมีตาอยู่ตรงนี้นะ
4: 2ตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
2: แมงมุมส่วนใหญ่

0: มีแปดตานะครับมีแปดตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
1: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
2: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่คือมันจะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่ไอ้นูวาดบ้านบึ้ง
1: จุดที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
2: พร้อมอยู่ดินกับกำแพง
0: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับ
3: ไม่รู้ครับ
0: มีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
3: ใย
0: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
3: ก
0: ็หลอกล่อก็ล่อมันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียมในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
2: หาเล่ากันได้ไหม
0: ได้ครูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: กว่าแต่ตอน
1: ตอนเช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แล้งดูท่าทางเพื่อนของเราจะแยกกันแล้วล่ะค่ะ
3: อีก500เมตรจ้ะ
1: หาไม่เจอ
4: พี่ร้อน
5: อ่ะอีกนิดนึงไปนู่น
1: อยากขับแล
6: ้
1: ว
6: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
5: โอ้นู่นพี่ๆเขาเจอกันแล้วไปดูซิไปดูซิน
6: ี่คือรูบึ้งครับนี
5: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
5: ่ค่อยไอ้ตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเขี่ยดูสิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
5: ะ
1: ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายใยมัน
5: ลองล่อดูสิ
7: มันตกใจแล้ว
5: มันตกใจแล้วเนาะ
7: ตกใจแล
5: ้
7: ว
5: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: โอ้ขอลอง
5: นี่
1: คือผมขุดบนเพดาน
7: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งดิ่งลงไปเนี่ยนะมันดิ่งดิ่งลงไป
2: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ
1: ก็เราก็เจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
2: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ

0: มาดูขาแม่ขาบึ้ง
1: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
2: บึ้งโบราณนะเนี่ย
1: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอ้เขี้ยวเข้าหากัน
3: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเขี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูทำรังอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
1: ต่างกันยังไงอ่ะ
2: แต่ถ้าเกิดชิมแล้วก็ชิม
1: ไม่มี
2: ชิมตรงท้องเหรอ
1: ดูต้องดูใต้ท้องแรงมากต่างกัน
2: ใต้ท้อง
1: ถ้าปล่อยไปปั๊บก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆแต่เห็นปะนั่นเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปี
4: ออกมา

0: แมงมุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะหนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
2: เห็น
1: เยอะมากเลยนี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
2: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
2: เพื่อนมันหูออกมามันกลับเข้าไป
1: เขาเรียกว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้นี่ด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบน
2: น
1: ะครับโอ้ยนี่บัลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆนี่ดูบัลเลอร์เลยเห็นไหมมีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้างแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
2: ขอไปดูห้องลับ
1: ด้วยได้เลยเดี๋ยวเราจะ
2: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
3: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
4: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
5: มาหาเบิ้งกลางคืน
6: ตื่นเต้น
5: แต่ว่ากลัว
7: ไม่มันบินเข้าหัว
8: มันไม่ออกมาหรอหรือไง
1: เราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูงี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะหนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
5: มันอยู่ไหนเน
1: ี่
5: ย
1: นี่ไงกำลังหา
5: ด้วยกันมันลับเกินไปเราหาไม่เจอ
1: มาเดี๋ยวดูสิ
5: ลึกมากอะด
1: ิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
5: หนีไปแล้วค่ะ
1: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้ใช่ไหม
5: ถ้ามันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
1: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดู

0: สิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหม
1: อาจจะใช่ก็ได้เพราะว่ามียาง
0: นี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วอ่ะมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
2: แล้วก็แปะยางมุงล้อ
0: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสัวมีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
3: ไม่ครับ
0: แมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องหนึ่งก็คือ
3: ห้องน
0: ี้ห้องนิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
1: สรุปว่าไม่มีแมงมุมหรอ
0: มีเห็นขาไหม
1: จริงด้วย
0: นะครับ
1: แอบได
0: ้นี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี้
1: ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
0: ดีถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
1: มันเนียนมากเลย
0: เนียนมากเลยเนาะ
1: ในหนึ่งรูลงไปอะคะ
0: ครับ
1: มันสามารถมีห้องรับได้กี่ห้อง
0: เพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
4: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้ง
5: สนุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นไทแลนทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมีเป็นขาแต่ที่เราเห็นเป็น10ขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
6: โลกของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกๆให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ
6: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อด้วยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
7: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
6: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
8: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
6: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ส้มตำถาดมันเพิ่งได้รับความนิยมมาในช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับคำถามประเด็นนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ใช่ของอาหารแต่เป็นของภาชนะที่ใส่อาหารคนจะรู้สึกว่าส้มตำใช้มะนาวมันมีความเป็นกรดมันอาจจะเอาสารเช่นโลหะหนักออกมาเข้าสู่ร่างกายหรือเปล่าเกิดเป็นอันตรายหรือเปล่าสมัยก่อนใช้ถาดสังกะสีเหตุผลเพราะว่ามันขึ้นรูปง่ายแต่สังกะสีไม่ทนก็ต้องมีการเคลือบผิวหน้าก็ใช้กันไม่มีปัญหาอะไรตราบใดที่มันไม่กระเทาะไม่บิ่นแต่ถ้าเกิดมันกระเทาะบิ่นเราก็จะเห็นว่ามันจะเกิดสนิมเกิดขึ้นแน่นอนว่าไม่น่าใช้ไม่น่ากินแล้วก็ทิ้งแล้วเราก็เปลี่ยนไปแต่ประเด็นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจในเชิงของวิทยาศาสตร์เราต้องเข้าใจว่าสารเคลือบเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมาได้ตราบใดที่

ก็ดูถึงภาชนะที่เขาใส่ว่าภาชนะดูดีได้มาตรฐานไหมเช่นใช้ถาดสเตนเลสหรือเปล่าหรือถ้าเกิดใช้ถาดที่ยังมีสีๆอยู่ก็ดูว่าไม่มีรอยบิ่นหรือมีสนิมหรือในสภาพที่มันยังดูดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าการมีความรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ที่จะไปบริโภคก็มีความรู้ผู้ขายก็มีความตั้งใจที่ทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคผมว่าในประเด็นนี้ที่เกิดการถกเถียงทั้งสังคมขึ้นมาสังคมได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และสังคมได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงภัยอันตรายของสุขภาพและรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองขึ้นมาและผมว่าในระยะยาวเนี่ยสังคมไทยจะเป็นสังคมที่ให้ความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของสุขภาพที่ดีของอาหารที่มีคุณภาพ

คือเดี๋ยวนี้มันสะดวกนะครับเราก็กินน้ำขวดนะครับเปิดแล้วก็กินหรือจิบเสร็จปุ๊บก็ปิดหรือแล้วก็เก็บไว้ในรถหรืออีกแบบนึงคือเราก็เอาไปกรอกพอน้ำหมดขวดแล้วยังเอาไปกรอกอีกคำถามคือว่าใช้ซ้ำได้ไหมขวดคำตอบทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าขวดเนี่ยในทางเคมีเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้คนกังวลว่าสารที่จะหลุดออกมาจากการใช้ขวดซ้ำๆเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยคือ BPA ชื่อเต็มว่า Bisphenol A แน่นอนว่าในปริมาณเยอะๆเนี่ยหรือการได้รับสารนี้ในปริมาณน้อยๆแต่นานๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายบางอย่างแต่ความเป็นจริงก็คือว่าขวดน้ำที่เราใช้ปกติเนี่ยเป็นขวดเพชรนะครับเรียกว่า polyethyl phthalate เพราะฉะนั้นขวดเพชรเนี่ยไม่ได้ใช้ BPA ในการผลิตอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นสังคมกำลังจะเอา2เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยมาทำให้เป็นการตระหนกตกใจนะครับด้วยมาตรฐานของการผลิตขวดในสมัยปัจจุบันการมีสารปนเปื้อนจากขวดน้ำที่ทิ้งไว้ในรถเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากถึงมีก็มีในปริมาณน้อยไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับการบริโภคประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการกินน้ำจากขวดที่เปิดไว้แล้วเป็นเวลานานๆอาจจะมีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์คุณจะต้องระวังมากกว่าคำแนะนำกับผู้บริโภคก็คือถ้าเปิดแล้วอย่าเก็บไว้นานกรุณาดื่มหรือบริโภคให้หมดภายในวันนั้นๆ นะครับถ้าเกิดจะนำขวดไปใช้ใหม่ก็ควรจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยร้อยแห้งเหมือนกับแก้วน้ำธรรมดาแล้วก็ค่อยเติมน้ำเข้าไปใหม่แบบนี้สามารถจะใช้ได้หลายครั้ง

ประเด็นเกี่ยวกับการบริโภคทุเรียนพร้อมๆกับการบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีการพูดกันในสังคมว่าไม่ควรจะบริโภคพร้อมกันเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตเริ่มต้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไม่เป็นต้องเป็นเหล้าอาจจะเป็นเบียร์หรืออาจจะเป็นรูปแบบของวิสกี้เมื่อมีการบริโภคเข้าไปในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้แล้วก็ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตับนะครับโดยเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะเซตัลดีไฮด์และในตับอีกเช่นเดียวกันกระบวนการทางร่างกายก็จะมีเอนไซม์เปลี่ยนจากอะเซตัลดีไฮด์ให้กลายเป็นกรดน้ำส้มหรือเรียกว่าอะซิติกแอซิดซึ่งเป็นพิษน้อยกว่าแล้วก็ขับถ่ายออกไปคราวนี้กลับมาถึงทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยมีสารประกอบเยอะแยะเลยมีหลายชนิดที่มีซัลเฟอร์หรือกัมมันถันเป็นองค์ประกอบสารประกอบบางอย่างในทุเรียนเนี่ยมันจะยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่าแอลดีไฮด์ดีไฮโดรเจนเนสในตับทำให้มีปริมาณของอะเซติลดีไฮด์สูงขึ้นแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีการแพ้แอลกอฮอล์เกิดขึ้นในผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นพร้อมกับการกินทุเรียนจะรู้สึกว่าหน้าร้อนผิวหน้าแดงหรือลงไปกระทั่งตัวนะครับแล้วก็ตามผิวหนังก็ตามนะครับมันรู้สึกร้อนๆหลังจากนั้นก็จะมีการรู้สึกเวียนหัวหรืออาจจะมีการหายใจติดขัดหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับดังนั้นสมมติฐานที่เชื่อได้ในปัจจุบันไม่ใช่ว่ากินแอลกอฮอล์บริโภคแอลกอฮอล์แล้วรู้สึกตัวร้อนกินทุเรียนก็รู้สึกว่าร้อนร้อนเจอร้อนแล้วตายมันมีคำอธิบายลึกซึ้งกว่านั้นการบริโภคแอลกอฮอล์ไปพร้อมกับทุเรียนก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับมันมีข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเกิดอันตรายโดยเนื่องจากว่ามีการสะสมของสารบางอย่างในร่างกายที่จะทำให้เกิดการทำงานของร่างกายผิดปกติไป

ประเด็นที่มีคนพูดกันเยอะแล้วก็มีคนเชื่อไปแล้วด้วยนะครับในกรณีที่การใช้กระดาษมาสัมผัสกับอาหารแล้วมีสารเคมีปนเปื้อนเข้าไปสารเคมีตัวหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือโซดาไฟโซดาไฟทำหน้าที่ฟอกเยื่อในกระดาษในเยื่อกระดาษจะมีสารที่ทำให้เกิดสีกระดาษไม่น่าใช้คือสารประกอบประเภทแทนนินซึ่งมีกริดเป็นกรดอ่อนดังนั้นเมื่อใช้โซดาไฟที่เป็นด่างแก่มันก็จะทำให้สารประกอบแทนนินละลายออกมาในน้ำแล้วก็ถูกล้างออกไปสารประกอบอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีการพูดถึงคือไดออกซินสารที่อาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่ไดออกซินเนี่ยมีปริมาณนิดเดียวทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้าใจว่าสารบางชนิดอันตรายในปริมาณสูงในความเข้มข้นหนึ่งหนึ่งแต่เมื่อมีปริมาณน้อยๆไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรเลยนะครับความเชื่อที่ว่ามีโซเดียมไฮดรอกไซด์มีโซดาไฟอยู่ในกระดาษทิชชู่ที่มาสัมผัสกับอาหารแล้วทำให้เกิดอันตรายในการบริโภคอาหารนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ก็มีกระดาษอีกหลายชนิดที่สามารถที่เรียกว่ารีไซเคิลได้กระดาษใช้ใหม่เยื่อก็จะสั้นลงเรื่อยๆและที่สำคัญเวลาที่ฟอกกระดาษแทนที่จะใช้เยื่อจากต้นไม้ก็ใช้เยื่อจากกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีสีมีบางอย่างที่ล้างไม่ออกดูไม่น่าใช้วิธีการหนึ่งที่ทำให้พอที่จะน่าใช้บ้างก็คือเติมสีเข้าไปเพราะฉะนั้นกระดาษที่มีสีต่างๆสีชมพูเป็นต้นที่อาจจะให้เช็ดปากเช็ดมืออะไรต่างๆเอามาสัมผัสกับอาหารหรือภาชนะที่ใช้กับอาหารก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกระดาษมีหลายชนิดใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคที่จะสัมผัสกับอาหารหรือสัมผัสกับภาชนะอาหารใช้ที่มีมาตรฐานอาหารหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองและแนะนำให้ใช้การใช้กระดาษรีไซเคิลนิตยสารวารสารหรือหนังสือพิมพ์เอามาใช้อีกอันนี้เป็นการใช้ที่ไม่ถูกจุดประสงค์ของมันก็ควรจะหลีกเลี่ยงทำไมคนถึงบริโภคน้ำอัดลมและได้รับความนิยมผมว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันถ้าเกิดในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีน้ำตาลกินแล้วสดชื่นน้ำอัดลมเนี่ยมันคือน้ำหวานแต่งสีแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายลงไปในน้ำมันจะอยู่ในรูปของกรดคาร์บอนิกหรือเรียกว่าคาร์บอนิกแอซิดที่บอกว่าในน้ำอัดลมเนี่ยมันมีความเป็นกรดจะกัดนู่นกัดนี้ได้แล้วต้องเข้าใจว่า pH ของน้ำอัดลมเนี่ยประมาณ3 pH ประมาณ3เนี่ยก็พอๆกับน้ำส้มคั้นหรือน้ำมะนาวที่เกิดจากกรดซิตริกแอซิดความเชื่อที่ว่าเอาไปใช้ล้างสุขภัณฑ์เอาไปกัดสนิมความเป็นไปได้คืออะไรนะครับเวลาที่เอาไปล้างสุขภัณฑ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้สุขภัณฑ์เลอะเต็มไปด้วยคราบเหนียวนะครับความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ3เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกรดฟอสฟอริกแอซิดที่อยู่ในน้ำอัดลมเนี่ยจะเป็นกรดแก่อย่างงี้แต่ในปริมาณที่น้อยๆเนี่ยมันไม่ได้กัดสนิมออกไปยกเว้นเขาเติมสารอื่นเข้าไปและในอีกรูปแบบนึงที่อาจจะดูน่ากลัวก็คือเอาน้ำอัดลมที่มีสีดำใส่ลงไปบนเตาเยอะๆเลยนะครับเต็มหม้อแล้วก็ค่อยๆให้ความร้อนค่อยๆเคี่ยวกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นก็คือน้ำระเหยไปต้องเข้าใจว่าในนั้นมีน้ำตาลประมาณ1ใน10ประมาณ 10% เยอะนะฮะก็เหมือนกับน้ำตาลมาเคี่ยวแล้วก็มีสีที่เกิดจากการปรุงแต่งสีกลิ่นต่างๆเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลก็จะงวดมากขึ้นเหมือนเรากำลังทำปฏิกิริยา caramelization ก็คือเคี่ยวน้ำตาลให้มันมีสีนะครับจนกระทั่งมันไหม้เราไม่ได้บริโภคของที่มันไม่ไหม้แบบนั้นการแสดงแบบนี้มันทำให้ดูน่ากลัวเกินจริงแต่ที่กลัวคือน้ำตาลไม่ว่าอยู่ในรูปของฟรุกโตสซีรัปหรือน้ำตาลในรูปแบบอื่นๆเนี่ยในน้ำอัดลม1ขวดเนี่ยประมาณได้เลยครับถ้าเกิดเทียบเป็นกรัมก็คือประมาณ1ใน10เช่น1ลิตรจะมีเกินกว่า100กรัมการบริโภคน้ำตาล100กรัมเป็นปริมาณที่มากพอสมควรดังนั้นไม่ควรจะทานน้ำอัดลมมากจนเกินไป

น้ำแข็งที่เราทำที่บ้านเนี่ยนะครับเอามาจากเครื่องกรองน้ำหรือเอามาจากขวดก็ตามนะฮะแล้วเราก็ทำน้ำแข็งเป็นก้อนๆใส่ในบล็อกทำน้ำแข็งใส่ในตู้เย็นเอาไว้ทุกอย่างเราเชื่อว่าสะอาดแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่น้ำแล้วพอตั้งทิ้งไว้สักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งน้ำแข็งละลายหมดสมมติว่าเราดื่มน้ำนั้นไม่หมดนะฮะเราเห็นตะกอนขาวๆเหมือนรังแคเนี่ยสุดท้ายก็จะตกอยู่ที่ก้นแก้วผมอธิบายให้ฟังแบบนี้เวลาที่เอาน้ำเนี่ยใส่ที่ทำน้ำแข็งเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆน้ำแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเนี่ยจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในน้ำจะกลายเป็นผลึกโดยที่ผ่านพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะครับจะมีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบมีลักษณะเป็นทั่วไปก็จะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับในทุกที่ทุกทางนะครับก็จะทำให้น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเรียงตัวกันอย่างอยู่ข้างนอกของที่ไม่บริสุทธิ์ในน้ำเช่นอะไร 1. ก๊าซที่ละลายในน้ำ 2. อาจจะเป็นแคลเซียมไอออนซึ่งปกติก็ละลายน้ำพอได้รวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่มันรวมตัวกันปุ๊บมีความเข้มข้นสูงระดับหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนจากสารละลายเป็นของแข็งมันก็จะตกออกมาเป็นตะกอนขาวๆที่คล้ายรังแคเนี่ยที่เราเห็นเวลาที่เราดื่มน้ำไม่หมดแล้วมันละลายนะครับอันนี้คือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกับรูปแบบของตะกรันหรือหินปูนของพวกนี้กินได้ไม่มีปัญหาอะไรพิษเห็นเป็นตะกอนก็ไม่กินแล้วก็เททิ้งไปกินเข้าไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันไม่ต้องกังวลเวลาบริโภคน้ำแข็งสิ่งที่ควรทำสองสามอย่างก็คือว่าดูสินะฮะว่าภาชนะเนี่ยที่เขาเอามาใส่น้ำแข็งเนี่ยมันดูปลอดภัยหรือเปล่าหยิบหรือตักน้ำแข็งมาบริโภคเนี่ยใช้มือเปล่าหรือเปล่าหรือใช้ภาชนะตักหรือใช้อุปกรณ์ตักเนี่ยดูดีมีมาตรฐานไหมการแช่น้ำแข็งก็ควรจะมีภาชนะสำหรับน้ำแข็งไม่ใช่เอาน้ำแข็งไปแช่กับผักไม่ใช่น้ำแข็งไปแช่กับหมูเนื้อไก่ที่มันยังไม่สุกนะครับหรือสุกแล้วก็ไม่ควรจะเอาไปรวมกันเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะติดมาจากอาหารประเภทอื่นๆ

การฝังแร่รักษามะเร็งเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการใช้รังสีรักษาซึ่งการรักษาด้วยรังสีเนี่ยมี2แบบก็คือการเขาเรียกฉายรังสีแบบภายนอกกับการฝังแร่รังสีซึ่งหลักๆเนี่ยก็มีอีก2แบบก็คือฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวหรือฝังแร่รังสีแบบถาวรในคนไข้มะเร็งปากมดลูกเราก็ใช้ทั้งรังสีฉายภายนอกแล้วก็ฝังแร่รังสีแต่เป็นแบบชั่วคราวในการรักษาทั่วๆไปที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็ได้ผลเนี้ยในเรื่องของการฝังแร่รังสีแบบถาวรนะคะก็จะมีมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะต้นส่วนระยะอื่นก็มีวิธีการให้รังสีต่างกันออกไปการฝังแร่รังสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยในช่วงที่มีแร่อยู่ในตัวบุคคลคนผู้ป่วยเนี่ยเราถือว่าเราจะต้องป้องกันอันตรายจากรังสีนี่โดยทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่ก็คือการฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวเนี่ยในช่วงที่เรากำลังให้แร่รังสีในคนไข้เนี่ยคนไข้จะต้องอยู่ในห้องที่อยู่คนเดียวป้องกันรังสีแล้วพอเราฉายรังสีเสร็จเราให้ปริมาณรังสีที่เราพอใจแล้วเราก็จะเอาแร่รังสีออกจากตัวคนไข้เพราะฉะนั้นคนไข้พอออกจากห้องนั้นเนี่ยก็จะไม่มีแร่รังสีอยู่ในตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่แผ่รังสีให้กับคนอื่นแต่ในกรณีที่ฝังแร่รังสีแบบถาวรแร่รังสีจะอยู่ในตัวคนไข้จนกระทั่งเสียชีวิตเลยเพราะไม่สามารถเอาออกได้ซึ่งการที่มีแร่รังสีอยู่ในตัวคนไข้เนี่ยก็จะมีการแผ่รังสีออกมาจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพอเขามีแร่รังสีแล้วใครก็ไปแตะต้องหรือเข้าใกล้ไม่ได้เราจะต้องมีการวัดก่อนว่าเราฝังที่ตรงไหนปริมาณเท่าไหร่แล้วแผ่รังสีออกมาที่ข้างนอกเนี่ยระยะ1เมตรเนี่ยเป็นที่ตามมาตรฐานหรือเปล่าถ้าตามมาตรฐานแบบว่าลดน้อยลงตามมาตรฐานที่รับได้จากเกณฑ์มาตรฐานสากลเนี่ยเราก็จะให้คนไข้กลับบ้านแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีอยู่บ้างก็จะแนะนำคนไข้ต่อว่าจะต้องแยกตัวเองอย่างไรนอนในห้องอยู่คนเดียวยังไงอย่าเพิ่งไปคลุกคลีกับใครบ้างเป็นระยะเวลาเท่าไหร่กลับมาจะต้องอยู่ห้องแยกต้องใส่เสื้อตะกั่วเวลาไปพบปะกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะนอนคนเดียวเงี้ยไม่เข้า

ใกล้เด็กหรือว่าคนญาติที่ท้องอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่เข้าไปในพับลิกที่แบบเช่นไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเขาจะมีการเขาเรียกคำนวณและประมาณการได้แรกกัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันมีครึ่งชีวิตคำว่าครึ่งชีวิตหมายความว่าสมมติไอโอดีน125เนี่ยมีครึ่งชีวิต60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเริ่มต้นด้วย100หน่วย60วันเขาจะเหลือ50หน่วยพออีก60วันถัดไปเขาจะเหลือ25หน่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยพบว่ามันลดลงไปเรื่อยๆประมาณ10ครึ่งชีวิตเนี่ยประมาณสัก600วันสำหรับไอโอดีน125ก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยนั่นเป็นที่มาว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเสียชีวิตถูกไหมคะตัวเม็ดแรกก็อยู่ในตัวเขาถ้าเขาฝังแร่เนี้ยมานานสักเกิน600วันอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตโดยที่ฝังแร่มาประมาณ 3-4 เดือนอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เสียชีวิตแล้วการที่จะไปเผาศพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องระมัดระวังเช่นก็ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจว่ายังไม่ควรจะเผาควรจะเก็บไว้แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยให้มันเกินปีไม่มีอาการป่งชี้ในการได้รับรังสีอะค่ะยกเว้นแต่ได้รับปริมาณมากๆอย่างเช่นมีระเบิดนิวเคลียร์ลงอย่างสมัยก่อนหรือว่ามีนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ระเบิดที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบเนี่ยค่ะคนที่อยู่ใกล้ในรัศมีอันหนึ่งที่ได้รับรังสีปริมาณมากอันนั้นถึงจะเกิดอาการนะคะหรือถ้าว่าได้ห่างออกไปอยู่ระยะหลายกิโลแต่ได้รับรังสีด้วยเนี่ยแต่ว่าน้อยประมาณหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะไม่เกิดอาการจนกระทั่งสักเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอาการเขาเรียกบอกว่าไขกระดูกโดนทำลายแล้วก็จะมีการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตซึ่งจริงๆเราเคยมีตัวอย่างแล้วจากการที่ถ้าจำข่าวได้ก็จะมีสำล้อที่ขโมยตัวโคบอลถ้าจำได้นะคะอันนั้นเนี่ยตัวโคบอลเนี่ยไปอยู่ในบ้านของเจ้าของบ้านที่รับซื้อซึ่งเจ้าของบ้านที่รับซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปจับโคบอลเลยแต่ว่าปนอยู่ในกองเศษเหล็กซึ่งอันนี้เหมือนกับเขาได้รับรังสีทุกวันรวมๆแล้วเป็นปริมาณมากระดับหนึ่งซึ่งทำให้ช่วงภายหลังเนี่ยเจ้าของบ้านเสียชีวิตหมดเลยเพราะว่าไขกระดูกไม่ทำงานคือเหมือนกับว่าทำลายไขกระดูกไปหมดก็ทำให้เขาติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เสียชีวิตแต่ถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีรังสีอยู่ในตัวนะคะแต่เขาถูกฉายรังสีก็เหมือนกับญาตินั่นแหละค่ะที่อยู่ใกล้กับคนไข้ก็ได้รับรังสีแต่ว่าอย่าตื่นตกใจเพราะว่ารังสีที่จากการฝังแร่ถาวรเนี่ยที่แผ่ออกมาเนี่ยมันไม่มากค่ะแต่มันไม่มากเนี่ยก็ถือว่ารังสีทุกชนิดเนี่ยเป็นอันตรายเราไม่ควรจะได้รับในกรณีที่ไม่จำเป็นคือถ้าจำเป็นไม่สบายเป็นโรคมะเร็งแล้วต้องใช้รังสีรักษาอันนั้นจำเป็นแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ควรจะไปรับรังสีโดยไม่จำเป็นเพราะว่าเวลาที่เรารับรังสีในละช่วงชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็สะสมเพราะฉะนั้นกว่าเราจะโตกว่าเราจะมีอายุมากขึ้นเราก็ได้รับรังสีนิดหน่อยไปเรื่อยๆถูกไหมคะซึ่งการสะสมเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์มาตรฐานว่าในปลอดภัยเนี่ยคนทั่วๆไปควรจะได้ปริมาณรังสีเท่านี้แต่ว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากเรามาทำงานเรามีโอกาสเจอมากกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็จะได้รับมากขึ้นอีก20เท่าแต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่เหมือนกับปลอดภัยในกลุ่มวิชาชีพนะคะคือก่อนที่จะไปใช้วิธีนี้ในการรักษาเนี่ยนะคะก็อยากให้เขาเรียกศึกษาข้อมูลคือจริงๆมันเป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งนั่นแหละมันก็มีคนอื่นทำมาเยอะแยะเข้าใจว่าเวลาผู้ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าแพทย์บอกว่ามันเป็นระยะที่ไม่มีวิธีการรักษาอย่างอื่นแล้วเนี่ยแต่ผู้ป่วยก็อยากหายถูกไหมคะญาติก็อยากให้หายก็พยายามหาแนวทางรักษาแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องคำนึงว่าวิธีการรักษาที่เราพยายามจะไปรักษาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดผลดีกับคนไข้หรือเปล่าอันที่สองถ้าหากตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็อยากจะรักษาโดยวิธีนี้เนี่ยก็ควรจะฟังแพทย์ว่าในตัวผู้ป่วยเองในการฝังแร่เนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงอะไรนะคะในวิธีทำแล้วก็หลังจากทำเสร็จเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดกับผู้ป่วย

กินถั่วแล้วตดจริงไหมต้องมาเข้าใจว่าตดคืออะไรประกอบด้วยอะไรตดคือแก๊สที่เกิดจากการผายลมผ่านลำไส้ใหญ่ออกมามีที่มา2แบบคือจากอากาศที่เรากินเข้าไปขณะที่กินอาหารหรือดื่มน้ำหรือขณะพูดก็ตามอีกแบบนึงคือแก๊สที่เกิดจากการสร้างในร่างกายของเราเองผ่านกระบวนการหมักของอาหาร 99% นะครับจะเป็นส่วนที่ไม่มีกลิ่นอาจจะประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนมีเทนบ้างนะครับหรือแก๊สไฮโดรเจนแต่ส่วนที่ทำให้เหม็นคือแก๊สที่ประกอบด้วยกัมมันถันหรือซัลเฟอร์นะครับเกิดจากการที่อาหารจำพวกโปรตีนเมื่อเกิดการย่อยเกิดเมตาบอลิซึมต่างๆก็จะทำให้เกิดกัมมันถันหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบพวกนี้ก็จะเหม็นสังเกตว่าถ้ากินอาหารประเภทที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเยอะพวกนี้ตดเหม็นที่คุณบอกว่ากินถั่วแล้วตดนะครับมีเคมีมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังพวกถั่วเป็นต้นหรือพืชเช่นบรอกโคลีหรือพืชผักอีกหลายแบบเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าเป็นโพลีแซคคารายนะครับพวกนี้จะย่อยยากและส่วนที่ย่อยไม่หมดเนี่ยมันก็เข้าสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีเชื้อก็จะเอาพวกโพลีแซคคารายเนี่ยที่ร่างกายไม่สามารถจะย่อยได้เนี่ยย่อยอีกครั้งนึงนะครับกระบวนการนี้เกิดการหมักเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีแก๊สเกิดขึ้นและสุดท้ายมันทนไม่ไหวนะฮะมันก็จะเกิดการปล่อยลมออกมาทางด้านล่างคนปกติจะผายลมประมาณสักเฉลี่ยประมาณ1ลิตรต่อวันประมาณสัก10ครั้งต่อวันเช่นเดียวกันตดเต็มที่อาจจะมีความเร็วถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อหูรูดตรงส่วนท้ายสุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดการสั่นมีเสียงเกิดขึ้นมาการผายลมบางส่วนก็จะเป็นการแสดงว่ามีการเคลื่อนที่ของลำไส้มีการย่อยอาหารจะเป็นปกติแต่ถ้าเกิดมีการผายลมมากเกินไปมีปริมาณมากผิดปกติมีจำนวนครั้งผิดปกติมีกลิ่นที่เหม็นมากผิดปกติอาจจะแสดงถึงว่ามีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารของเราของพวกนี้ต้องอาจต้องไม่ต้องอายไปปรึกษาแพทย์บ้างนะครับว่าความผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไร

ขนมหวานที่เป็นที่นิยมในทุกๆวัฒนธรรมเลยในโลกนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นของแข็งที่ในนั้นเนี่ยประกอบด้วย 3-4 อย่างอย่างที่หนึ่งเลยคือไขมันอันต่อมาคือผงโกโก้ทำให้มันมีสีดำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนประกอบประมาณ 30-50% เลยทีเดียวช็อกโกแลตก็เลยหวานถ้าเกิดช็อกโกแลตที่หวานน้อยก็จะมีน้ำตาลน้อยส่วน2 ส่วนเวลาที่เรากินช็อกโกแลตอันนึงคืออร่อยอันนึงคือความรู้สึกดีนะครับส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีเนี่ยเป็นเพราะว่าสารเคมี 2-3 ตัวอันที่1คือสารประกอบที่ชื่อว่าธีโอโบรไมด์ธีโอโบรไมด์จะมีลักษณะที่คล้ายกับคาเฟอีนดังนั้นมันจะออกฤทธิ์คล้ายคาเฟอีนแต่น้อยกว่าจะกระตุ้นประสาททำให้รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นสารเคมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอนันดามายด์คำว่าอนันดามแปลว่าความสุขแปลว่าความรื่นเริงสารประกอบนี้เนี่ยคล้ายๆกับมีอยู่ในพวกพืชในกลุ่มของกัญชาเช่นเดียวกันอนันดามายด์ก็มีฤทธิ์น้อยกว่าพวกแคนนาบินอยด์หรืออันที่มาจากกัญชาไม่ได้มีผลทำให้มีการเสพติดช็อกโกแลตจะเห็นว่าไม่เคยมีคนเสพติดช็อกโกแลตแต่อาจจะติดที่ความหวานหรือความอร่อยของมันมากกว่าช็อกโกแลตอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยความลับอยู่ตรงนี้จุดล้อมเหลวของช็อกโกแลตที่อร่อยจะอยู่ประมาณ 33-34 องศาเมื่อมีสัดส่วนของไขมันต่างๆในช็อกโกแลตเนี่ยเหมาะสมมันก็จะทำให้ขณะที่เราจับเนี่ยมันไม่ละลายแต่เมื่อเรากินเข้าไปมันก็เริ่มละลายแล้วก็รสชาติต่างๆก็จะเริ่มออกมาความหวานความมันความขมแล้วก็ทุกๆอย่างนะฮะทำให้เกิดความกลมกล่อมขึ้นมาขนมที่อร่อยมีรสชาติ

กลมกล่อมแบบนี้เราต้องเข้าใจว่ามีทั้งไขมันในปริมาณสูงมีทั้งนมมีทั้งน้ำตาลดังนั้นบริโภคช็อกโกแลตแต่พออร่อยพอรู้สึกว่าเป็นขนมที่ทำให้รู้สึกดีแต่ไม่ควรจะให้ช็อกโกแลตเป็นอาหารมื้อหลักหรือเป็นแหล่งพลังงานหลักในแต่ละมื้อหรือในแต่ละวันวิธีการบริโภคช็อกโกแลตให้อร่อยคือแบ่งปันให้เพื่อนรอบๆข้างทานด้วยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้ำกระท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แสงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้
7: โห
8: นี่มันนอ
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่กว่ามามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ.2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนว่าพ่อส19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันสิเอาได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไฮในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่ซะมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงไปในน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตอนนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่มพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

ม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั่งปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นปวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นปวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะบ่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําลึกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันอย่างนี้ได้ไหม
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ไม่ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดรอมันจะถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางนี่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวพวกตัวเป็นไม้ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vas-y, là-bas.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำเมืองครับว่าไม้ตัวนี้เขาพอซื้อสำหรับเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำหรับนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำหรับนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาปอกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นชิ้นขากิฟช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันกะช่วงทางยังเพื่อนก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮากะสีจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิทย์เลยระวังเตี๊ยขาบ้านไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกัน

0: เหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทํางานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
2: มันก็สําคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทํากินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
3: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบากชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและหวังว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

ว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกเวลาที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องวายๆนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆ

แบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของคนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มแต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องป้าครับ
0: พบกับรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: เดี๋ยวนะครับหมออ้อยแล้ว Animal มันจะมาสปีกอะไรในสวนผลไม้ครับเนี่ย
0: เอ้าสงสัยแล้วสิ
1: ใช่ครับสงสัยมาก
0: ไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าอยากรู้ตามหมอมา
1: โอเคครับไปเลย
0: ถึงแล้วคุณบอลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่น้องป้านะครับแล้วก็นี่พี่บ่นครับรู้ยังวันนี้คุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันครับมาที่นี่เราจะเจออะไรครับแอนิมอลสปีกอะไร
0: วันนี้จะพาน้องป้ามาดูไส้เดือน
1: ไส้เดือนเอาอีกแล้วเหรอครับครั้งที่แล้วหมออ้อยพาผมมาดูแมลงสาบแล้วครั้งนี้พาผมมาดูไส้เดือนทำไมพาผมมาดูสัตว์นี้ครับเนี่ย
0: เอ้าก็น้องป้าบอกกับสัตว์ที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ไงก
1: ็
0: เลยพามาดูแต่ไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์จริงนะคราวที่แล้วพาไปดูแมลงสาบเห็นไหมก็ทำวัคซีนภูมิแพ้ใช่ไหมคราวนี้ไส้

0: เดือนก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ถามพี่บ่นดู
1: จริงเหรอครับ
2: ก็ไส้เดือนก็มีประโยชน์ก็คือเราสามารถนำขี้ไส้เดือนนั้นมาเป็นปุ๋ยให้กับสวนผลไม้หรืออะไรเราสามารถเอามาให้เป็นสำหรับผักออร์แกนิกอะไรได้หลายๆอย่างครับผม
0: เห็นไหม
1: ปุ๋ยไส้เดือนนี่หมายความว่าเอาเดือนมาบด

0: หารสัตว์นะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ประโยชน์เยอะจังเลยครับ
2: น้องปั๊กเคยจับไส้เดือนไหม
1: ไม่เคยครับ
2: เนี่ยแหละจะได้จับแล้วอ่ะให้ปั๊กหยิบให้หมอดูหน่อยสิ
1: ฮะ
2: เนี่ยโอ้เยอะเนี่ย
1: แอบซ่อนไว้ใต้ดิน
2: แล้วไส้เดือนพวกนี้มันเป็นพันธุ์อะไรครับ
0: ตัวนี้คือพันธุ์แอฟริกันไนคอเรอร์ครับผม
2: แอฟริกันไนคอเรอร์
0: ใช่ครับ
2: อ๋อไม่ใช่ของพันธุ์ไทยใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่ครับคือเป็นพันธุ์ที่เราสามารถมาทำปุ๋ยได้ดีที่สุดนะในเมืองไทยตอนนี้คือเขาสามารถอยู่ในภูมิภาคเราได้ดีที่สุด
2: ครับคือปรับตัวในเมืองไทยได้
0: ง่าย
2: แล้วก็เลี้ยงแล้วก็ออกล
0: ู
2: กออกหลาน
0: ออกหลานได้ดีด้วย
2: กินดีอึดี
0: ใช่คร
2: ับ ปุ๋ยเยอะตัวใหญ่ตัวยาวดีหมดเลย
0: ดีหมดเลยครับ
1: เดี๋ยวขอจับได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
2: เป็นไงครับปั๊ก
1: อุ้ยมันดึงดึงเหมือนเยลลี่เลยครับดึงดึงอุ้ยมันดิ้นด้วย
2: พี่บุญครับเราไส้เดือนที่นี่พี่ให้อะไรทานครับ
0: หลักๆก็คือจะมีขี้วัวครับผมแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยพวกโปรตีนต่างๆคืออย่างเช่นพวกถั่วเหลืองครับผมแล้วก็มีปลาป่นอะไรด้วยครับผมหลักๆนะครับเขาก็จะแบบผ่านกระบวนการย่อยของตัวไส้เดือนนะครับซึ่งจะมีจุลินทรีย์พวกกลุ่ม PGPR อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพ
2: เพราะอาหารที่ให้กินเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติ
0: มาจากธรรมชาติ
2: มูลของวัว
0: ใช่ไ
2: ห
0: มครับผม
2: เวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะมีการย่อยเนื่องจากมูลวัวเนี่ยก็จะมีพวกไนโตรเจน
0: ไนโตรเจน
2: ค่อนข้างสูง
0: ใช่
2: คราวนี้ต้นไม้เวลาเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยก็ต้องมีไนโตรเจนสูงด้วย
0: ใช่
2: กินอะไรไปดีๆอุจจาระออกมาก็จะมีสารอาหารที่เหลืออยู่ดีๆด้วย
1: ก็คืออาหารที่ดีพอกินเข้าไปแล้วกลายเป็นตัวแปรกลายเป็นปุ๋ยที่ดีข
2: ึ้นมาประมาณนั้นเลย
1: แล้วถ้าผมเลี้ยงไส้เดือนนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ผมเอาเศษผักให้ไส้เดือนกินได้ไหมครับ
0: ก็ได้ครับอย่างประเทศทางยุโรปอะไรเงี้ยเขาจะเอาตัวไส้เดือนพวกนี้มาช่วยกำจัดขยะในครัวเรือนนะครับผมถ้าสมมติว่าเราทานอะไรเหลืออะไรเงี้ยเราสามารถเอามาเป็นอาหารให้เขาทานได้และอาหารตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามีค่อนข้างมีโปรตีนสูงเพราะคนเราเลือกทานอาหารที่ดีอยู่แล้วก็เลยจะได้ปุ๋ยออกมาที่ดีและสามารถใช้ครัวเรือนได้ด้วยคือใช้เอามาปลูกผัก
2: ครบวงจร
0: ที่บ้านครบวงจร
2: คราวนี้ก่อนที่จะมาอยู่ที่กระบะเนี่ยครับ
0: ผม
2: อยากเห็นแล้วครับว่าวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงและไส้เดือนเล็กๆเป็นยังไง
0: ได้ครับผมเดี๋ยวคุณหมอเชิญทางด้านนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับที่เราเลี้ยงไส้เดือนนะครับที่เราเลี้ยงเป็นกระบะนะครับผม
1: แล้วแต่ละกะละมังเนี่ยครับเลี้ยงเป็นกะละมังละกี่ตัวครับ
0: ปริมาณคือโดยคร่าวๆคือตัวไส้เดือน1เท่าต่อเบดดิ้ง10เท่าก็คือตัวไส้เดือน1โลต่อเบดดิ้ง10โลอะไรอย่างเงี้ยครับผม
2: ก็ไส้เดือนกะละมังนึงแล้วก็ดิน10กระมังประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเลี้ยงกระมังนึงแล้วก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้มันเหมาะสม
0: ใช่แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงคือ30ถึง45วันก็จะได้ขี้ไส้เดือนทั้งหมดเลยครับผมแล้วส่วนที่เราเลี้ยงเป็นชั้นๆอย่างนี้เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลไส้เดือนครับผม
2: ยังไงครับ
0: คือเราจะได้เห็นทุกกระมังว่ามีปัญหาอะไรไหมการให้น้ำคือจะให้ได้แบบสะดวกกว่าทีละกระมังครับผมก็คือสะดวกในการเลี้ยง
1: ทำไมไส้เดือนถึงอยู่ใต้ดินครับ
2: อ๋อ
1: ลืมไป
2: ไส้เดือนก็ต้องอยู่ใต้ดินในปากจะไส้เดือนอยู่ต้นไม้เหรออ
1: ๋อหมายถึงว่ามันไม่ขึ้นมาอยู่ข้างบน
2: เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงแดดมากแล้วก็ชอบความชื้นดังนั้นที่เหมาะสมสำหรับไส้เดือนก็คือใต้พ
0: ื้นดิน
2: มันจะขุดล่อตัวเองซุกลงไปแล้วก็ช้อนชัยไปกินเศษอาหารเศษอะไรอย่างนี
0: ้ความชื้นเราก็ดูง่ายๆครับผมเราดูจากการแบบกำขี้ไส้เดือนนะถ้าเกิดมีน้ำเล็ดออกมาตรงขอบนิ้วอย่างเงี้ยครับ
1: นี่ไง
0: ใช่มันก็จะความชื้นก็อยู่ประมาณสัก 80% อันนี้คือแบบง่ายๆสุดแล้ว
2: ความชื้นที่เหมาะสมของไส้เดือนคือประมาณ
0: 80% ใช่คือไม่เป็นน้ำไม่เป็น
2: ครับแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมอะฮะ
0: อุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก 25-30 เนี่ย
2: โอเคก็อยู่ก็คือ
0: ใช่แต่คือข้างในอาจจะแบบเย็นกว่านั้น
2: ใช่
0: ครับ
1: แล้วถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนแต่ว่าเราไม่รดน้ำให้แล้วเราเปิดแอร์แทนนะครับ
0: มันก็จะแห้ง
2: ไม่ได้ห้องแอร์นี่แห้งนะ
0: แห้ง
2: ความชื้นไม่ถึงเราอยู่ห้องแอร์เนี่ยผิวเราจะแห้งต้องทาโลชั่น
0: ใช่
2: เพราะมันแห้ง
0: น้องปารู้ไหมครับว่าตัวไส้เดือนเนี่ยเขาออกรูปเป็นตัวหรือออกเป็นรูปเป็นไข่ครับผม
2: อ้าวทายสิออกรูปตัวเป็นไข
1: ่ผมว่าน่าจะเป็นไข่นะ
2: แล้วตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมีย
1: ไม่รู้ครับ
2: หมอว่านะน้องปลาแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ชมอยู่อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไง
0: ได้ครับ
2: ท่านไหนครับ
0: ค
2: ุณบุญ
0: นี้เลยนะ
2: ไปไป
1: Let's go โอ้
2: าวนี้แหละเราจะได้คำตอบละ

0: ร์คว่าไส้เดือนออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข
1: ่เป็นไข่
0: น้องปาร์คเคยเห็นไข่ไส้เดือนเหรอ
2: ไม่เคยค่ะ
0: เออแล้วรู้ได้ว่าเป็นตัวหรือเป็นไข
1: ่อ้าวก็ไส้เดือนมันเป็นตัวยาวๆอย่างงี้ถ้ามันออกลูกเป็นตัวมันก็ต้องยาวออกมามันก็ต้องออกเป็นตัวเล็กๆสิ
0: เฉลยดีกว่าครับไส้เดือนแล้วเป็นตัวเป็นไข่ครับ
3: สรุปแล้วคือไส้เดือนนั้นน่ะออกลูกเป็นไข่นะครับผมอย่างที่น้องปาร์คบอกเลยถูกต้องเลยครับผมรู้ได้ไงครับผม
2: เราคร
3: ับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูไข่ไส้เดือนกันนะครับผมนี่นะครับผมน้องปาร์คไข่ไส้เดือนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ
0: ผมพอดูใกล้ๆนะฮะมันจะเป็นลักษณะคล้ายกระสวยป่ะฮะ
3: เป็นเหมือนเม็ดผักชีคล้ายๆเม็ดผักชี
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วในไข่ใบนึงจะมีไส้เดือน
3: ประมาณมีอยู่ประมาณสักสองตัวสามตัวครับผมตัวไส้เดือนในไข่เนี่ยครับเราจะเห็นเลยพอเขาออกมาปุ๊บ
0: ครับ
3: เขาจะเป็นตัวอ่อนเห็นเหมือนพยาธิเส้นได้ครับ
0: ใช่ใช่เหมือนมาก
3: ถ้าเกิดเนี่ยมันจะเป็นแบบหัวแดงๆหน่อยน้องปังเห็นไหมครับผมแล้วหางขางเขาก็จะขาว
0: ๆ
3: เขาจะเป็นตัวขาวพอตัวขาวเสร็จนะครับเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บอันนี้พี่เตรียมเอาไว้ให้นะครับเขาจะเป็นสีแดงก็จะเป็นด้ายสีแดงแล้วเขาจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมส่วนตัวเต็มวัยเราจะดูจากเขาจะมีเม็ดไข่อยู่ตรงเนี้ยหรือภาษาคนเลี้ยงไส้เดือนเขาเรียกว่าไทคอลัมน์ครับเนี่ยครับผม
0: โอเคตรงนั้นก็คือพร้อมผสมพันธุ์หรือว่ามีไข่แล้ว
3: แล้วเขาก็สามารถออกไข่ได้เลย
0: อ๋อ
3: ใช่ครับ
0: หลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นไข่
1: ครับ
0: คราวนี้ไส้เดือนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
0: นี่หมอจะเฉลยตัวนี้เป็นตัวผู้และตัวเมีย
1: ฮะยังไงครับ
0: คือไส้เดือน1ตัวเนี่ยมีเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน
1: ฮะจริงๆ
0: ครับจริงๆเป็นสัตว์ที่มี2เพศใน1ตัวแล้วเวลามันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องจับเข้าคู่กันก็คือไส้เดือน2ตัวมาผสมกันเพราะฉะนั้นมันสามารถผสมได
1: ้แล้วตัวมันเองไม่สามารถผสมพันธุ์กับตัวมันเองได้ใช่มั้ย
0: คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ผสมพันธุ์ในตัวเดียวของมันเองโดยปกตินะจะไม่ผสมอย่างนั้นมันจะต้องผสมข้ามตัว
1: แล้วถ้าผิดปกติขึ้นมา
0: จริงๆเขาก็บอกว่ามันก็มีใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันขาดแคลนจริงมันก็สามารถผสม
3: แต่ว่า
0: โอกาสน้อยมากคราวนี้เราก็รู้แล้วครับว่าไส้เดือนไข่ไส้เดือนเป็นยังไงตัวไส้เดือนเป็นยังไงคราวนี้ผมจะมีโอกาสได้ลองเตรียมสถานที่ให้มันอยู่ไหมฮะ
3: ได้ครับ
0: เพื่ออนาคตผมตกงานจะได้สร้างอาชีพ
3: ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูผมเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอเค
3: ได้ครับ
0: ไปเมื่อกี้เนี่ยปาร์คเราไปดูมาแล้วว่าเขาอยู่กันยังไงคราวนี้แหละเราจะได้ลองทำจริงๆแล้วว่าก่อนที่จะไปอยู่ตรงนู้นเขาต้องเตรียมอะไรกันบ้างพี่เบิร์ดครับทำยังไงบ้างครับ
3: การที่เราจะเลี้ยงไส้เดือนเราก็จะต้องมีเบดดิ้งก็คือที่อยู่ของเขาก่อนนะก็คือหลักๆที่อยู่ของเขาที่ผมเคยบอกไปก็คือจะเป็นขี้วัวกับหัวอาหารที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ก็คือพี่เบิร์ดเขาเอาขี้วัวเอาอาหารมาคลุกเขาใส่น้ำให้มันชื้นๆพอชื้นๆปุ๊บเนี่ยพวกจุลินทรีย์ในดินในอุจจาระวัวหรืออะไรเงี้ยก็จะค่อยๆหมักขึ้นมามันก็จะพร้อมที่จะระบายออก
3: ก็จะ
0: พร้อมที่จะเอาละ
3: ตัวไส้เดือนมาเลี้ยงเราก็จะได้ตัวนี้และที่สำคัญอีกอย่างคือก็จะเป็นภาชนะนะครับผมคือภาชนะเราก็จะใช้ภาชนะที่อย่างที่บอกเป็นกระมังหลักสำคัญคือเราต้องเจาะรูระบายน้ำ
1: ทำไมคร
3: ับ ก็เวลาเรารดน้ำอะครับเคยอันนี้เขาอยู่ในดินเราไม่สามารถรู้ปริมาณน้ำได้เราต้องการให้น้ำออกไปได้เยอะที่สุดและคือน้ำในนี้จะอยู่ประมาณสัก 80%
0: ครับคือถ้าไม่เจาะรูเนี่ยไส้เดือนจมน้ำตายหมด
3: ใช่
0: เข้าใจไหม
1: น้ำท่วม
0: คือคิดดูในธรรมชาติไส้เดือนอยู่ในดินใช่ไหมครับป้าคราวนี้ถ้าเราลดน้ำฝนตกเนี่ยน้ำก็จะซึมจากผิวดินลงไปข้างล่างไปหมดแล้วดินแค่ชื้นๆแต่พออยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำมันสึมออกไม่ได้เวลาเราลดน้ำหรือว่ามันชื้นเกินไป
1: ก็ขัง
0: ไส้เดือนก็จมน้ำตาย
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเจาะรู
3: ต้องเจาะรู
0: มีแล้วเนี่ยดูสิ
3: โอเคครับเดี๋ยวพี่ช่วยให้เร็วหน่อยไหมนะคราวนี้หลักเราก็จะมีเทคนิคง่าย
0: ๆ
3: ก่อนที่เราจะเข้าไปเอาให้ไส้เดือนให้ไปอยู่ในที่ใหม่อะครับผม
1: รบ
3: เราจะทำเป็นโดนัทอะครับผมทำรูเป็นตรงกลางแล้วเราก็ตัวไส้เดือนนะครับ
1: ใส่ลงไปในรู
0: โอ้โห
3: เนี่ยครับผมอัตราส่วนก็ประมาณไส้เดือน1ส่วนเบดดิ้ง10ส่วนนะครับ
0: อันนี้คือเลี้ยงเพื่อเอามูล
3: เพื่อเอามูลไส้เดือน
0: อย่างเดียวเลย
3: อย่างเดียวเลย okay. ใช่ครับผม
0: ครับนี่คืออะไรฮะ2อย่างนี้ผมเห็น
3: อย่างกระบะเนี่ยอันนี้คือผมเลี้ยงมาได้ประมาณสัก20วันแล้วครับผม
0: ครับ
3: ความแตกต่างคือคุณหมอจะเห็นความแตกต่างคือรูปลักษณ์ของมูลไส้เดือนเขาจะเปลี่ยนขี้วัวกลายเป็นแท่งอย่างนี้เลยจะเห็น

0: ค่อนข้างชัด
1: ไส้เดือนนี่มันมีอายุไขนานไหมคร
0: ับผมเลี้ยงได้ประมาณสัก 4-5 รอบประมาณปีนึงก็จะเขาก็จะเปลี่ยนรุ่นของเขาแล้วใช่ครับผม
1: ไส้เดือนนี่ชอบชื้น
0: ชอบชื้น
2: อากาศเย็นๆ
0: อากาศเย็นๆ
2: เหมือนคนเรา
0: ถ้าเขาไม่สบายเขาจะหนีขึ้นมาเลย
2: แล้วจะรักษาเขาได้ไหมครับ
0: ก็เราก็จะต้องรีบมาดูแล้วมาแก้ไขตรงนั้นโดยด่วนนะครับผม
1: เราต้องเดินดูบ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพวกนี้ทิ้งไว้นานไม่ได้ไส้เดือนก็ป่วยได้คราวนี้เวลาไส้เดือนสุขภาพไม่ดีอ่ะหรือว่าเขารู้สึกว่าเบดดิ้งไม่เหมาะสำหรับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ข้างล่างละเขาก็จะขึ้นมาข้างบนผิวเยอะก็ต้องดูว่าสาเหตุที่ทำให้ขึ้นมาคืออะไรชื้นไปไหมร้อนไปไหมหรือว่าดินอะไรเงี้ยมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าอย่างเช่นไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เราได้มาเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ประโยชน์ของไส้เดือน
2: ได้ความรู้เยอะมากเลยครับได้คิดไส้เดือนเยอะมาก
1: ใช่ประโยชน์ของไส้เดือนเนี่ยไม่หมดเท่านี้นะป้าย
2: ังมีครับหมอ
1: ยังมี
2: เยอะแล้วนะครับ
1: หมอว่าป้าต้องตกใจได้เลยไส้เดือนเนี่ยสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ด้วย
2: ไส้เดือนนี้นะครับ
1: ใช่
2: อย่าบอกนะว่าไปต้ม

0: สวัสดีครับ
1: อันนี้ซินแซหมีเห็นไหมซินแซหมีเนี่ยดูหนุ่มมากเลย
2: ใช่ครับหนุ่มมาก
1: เพราะตอนในหนังเนี่ยเวลาเราเห็นซินแซเนี่ยจะเห็นซินแซที่แบบมีอายุ
2: ใช่
1: คร
2: ับ
1: มีหนวด
2: ม
1: ี
2: หนวดม
1: ัน
2: ขังๆ
3: พอดีผมรับสืบทอดจากคุณพ่อมาครับหลังจากที่ผมเรียนทฤษฎีจบแล้วผมก็ต้องมาฝึกภาคปฏิบัติโดยมีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษาคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: น้องป้าสงสัยอะไรเมื่อกี
2: ้ก็หมออ้อยอะครับเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยทำเป็นยาได้จริงมันจริงเหรอครับผมไม่เคยกินเลยนะครับยังไม่เคยเห็น
3: คือมันทำเป็นยาได้จริงๆครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไส้เดือนเนี่ยเอามาตากแห้งเสร็จแล้วก็จะนำมาผสมกับยาหลายๆอย่างเพื่อรักษาหลายๆโรคครับ
1: น้องป้าอยากรู้ไหมครับว่าการรักษาในระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกับแผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับแพทย์แผนปัจจุบันป่วยก็ไปหาหมอหมอจ่ายยาเม็ดแคปซูลกินแล้วก็
2: หาย
1: คราวนี้แผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับ
3: แผนจีนเนี่ยก็จะใช้สมุนไพรที่เป็นพืชและสัตว
1: ์
3: เน้นไปที่ทางธรรมชาติเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มันต่างกับแผนปัจจุบันอีกอย่างนึงก็คือแผนจีนเนี่ยต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องอาจจะช้านิดนึงแต่รับรองว่าหายแน่นอนครับ
1: มันเหมือนกับการปรับสมดุลร่างกายอย่างนี้ป่ะครับ
3: ใช่ครับเน้นไปที่การปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานโรคได
2: ้เหมือนในหนังปรับธาตุตัวเอง
1: คราวนี้เวลาเราจะเริ่มรักษาเนี่ยครับเขาจะมีวิธีการขั้นตอนในการรักษายังไงครับสมมติบอกว่าผมรู้สึกอ่อนแรงเข้ามานี่ปุ๊บจะมีวิธีการวินิจฉัยการจ่ายยายังไงครับ
3: ก็เริ่มจากด้วยการตรวจชีพจรนะครับหลังจากตรวจชีพจรเสร็จแล้วหมอก็จะดูสีหน้าหน้าตาครับแล้วก็จะถาม
1: ครับ
3: ครับว่ามีอาการอะไรไหมจากนั้นหมอก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็เขียนใบยา
2: เหมือนในโรงพยาบาลเลย
1: เนาะคล้ายๆกันแต่ว่าของแพทย์หลังจีจะมีการจับเรียกจับ
3: ชีพจร
1: แมะเขาเรียกแมะวะฮะ
3: พระแมะครับ
1: พระแมะ
3: ครับ
1: คราวนี้เนี่ยน้องป้าเนี่ยสงสัยเรื่องไส้เดือนมาก
2: ครับใช่ครับ
1: เขาจะเอามาทำยากันยังไง
2: หน้าตายังไงไม่เคยเห็นเลยครับ
3: ไส้เดือนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเอามาตากแห้งกันแล้วก
2: ็
3: ครับผมแล้วก็นำมาผสมกับสมุนไพรหลายๆชนิดเพื่อรักษาโรคทั่วไป
2: กลิ่นแรงมาก
1: ซินแซครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาให้ซินแซตรวจรักษาเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องจ่ายยาที่เป็นไส้เดือนเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนครับป่วยเป็นอะไร
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคตับหรือโรคไตครับอาจจะเป็นพวกโรคความดันโลหิตสูงหรือพวกโรคไขข้อก็ได้
2: แล้ววิธีปรุงยาครับเราจะทำยังไงครับ
3: วิธีปรุงยาเนี่ยก็จะใช้ยาที่จัดเสร็จแล้วเนี่ยไปต้ม
1: อ๋อครับ
3: ค่อยๆเคี่ยวไปจนน้ำ3แก้วเหลือแก้วนึงแล้วเคี่ยวครั้งที่2ก็คือน้ำ2แก้วเหลือครึ่งแก้วครับต้องทานตอนอุ่นๆ
1: โดยปกติแล้วหน่วยเวลาตวงยาจีนเนี่ยเขาใช้เป็นกรัมหรือใช้เป็นผมเห็นมีบาทมีตำลึงมีช่างมีอะไรที่มันแตกต่างกันไง
3: ถ้าเป็นบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับสมุนไพรไทยถ้าสมุนไพรจีนจะนิยมเป็นตำลึงหรือเป็นกรัมทีนี้เนี่ยเป็นตำลึงเนี่ยมันจะเยอะไปก็ส่วนใหญ่ถ้าจะสั่งจริงๆก็เป็นกรัม

0: แล้วการใช้ไส้เดือนเป็นยานี่ใช้มานานหรือยังครับ
1: ใช้มานานแล้วครับตั้งแต่ 2,000 3,000 ปีอะครับ
2: โดยปกติแล้วอย่างสมุนไพรจีนที่ผมได้ยินมาก็บอกว่ามีทั้งยาตัวนี้สรรพคุณเป็นยาร้อนสรรพคุณเป็นยาเย็นอะไรเงี้ยครับไส้เดือนนี้มันอยู่ในหมวดหมู่ไหนครับ
1: ไส้เดือนเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ยาเย็นครับม
2: ี
1: รสเค็ม
2: ครับชิมได้ไหมฮะ
1: ชิมได้ครับแต่ชิมสภาพที่ไม่ต้องต้ม
2: ชิมสบายเวลาเขาชิมเขาชิมยังไงครับสินแสแตะลิ้นเลย
1: แตะลิ้นเลยครับ
2: ไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหม
1: ไม่ต้องเคี้ยวครับก็จะรู้เลย
0: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงชิมเต้นรสชาติยังไงครับคุณว่ามีรสชาติไหม
2: มีมันก็ไม่เค็มมากแต่มันก็เค็มนิดๆนะ
1: คร
2: ับ
0: อร่อยไหมครับ
2: ก็โอเคนะปาชิมดิ
0: ไม่อะไม่เป็นไร
2: ทำไมรังเกียจหมอไม่ออกเค็มๆนิดๆนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: โอเคนะฮะคิดซะว่าเป็นเปลือกไม้เราก็ชิมได้น้องปาร์คดูไม่เหมือนไส้เดือนเลยถ้าไม่บอกน้องปาร์คไปไส้เดือนน้องปาร์ครู้ไหม
0: ไม่รู
2: ้ไม่รู้มันเหมือนลักษณะเป็นเหมือนเปลือกไม้แล้วแข็งๆอย่างเงี้ยเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยนะปาร์คไม่ใช่ว่าใครเนี่ยเห็นไส้เดือนแล้วตัวเองป่วยก็จะมาทำอย่างนี้ได้นะจะต้องปรึกษาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะเอามากินเพราะว่าผลเสียมันมากกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
2: โอ้ใช่ครับ
1: แล้วก็นำยาเนี่ยมาชงกินหรือต้มกินเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาซ
2: ึ่
1: งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียคือ1จำนวนกรัมสัดส่วนจะไม่ได้แล
2: ้
1: ว2คือยาบางชนิดเนี่ยมันจะขัดกันแล้ว3เนี่ยยาที่ใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้จะไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้เพราะว่าสภาพของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับ
2: คือเหมือนกับว่าผู้ป่วยเข้ามาแต่ละคนเนี่ยจะมีโรคแตกต่างกัน
1: ใช่
2: ม
1: ี
2: การวินิจฉัยก็สำคัญไม่
0: ใช่ว่า
2: เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นโรคไตเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตโรคไตใช้ยานี้รักษาเอาไส้เดือน10ตัว20ตัวมาต้มกินอันนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: จะต้องมีกรรมวิธีกว่าจะมาเป็นไส้เดือนอย่างนี้เนี่ยจะต้องมีกรรมวิธีก่อนไม่ใช่ว่าเอามาตากก็ใช้ได้เลยนะเห็นไหมมันยุ่งยากมากทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าจะรักษากับแพทย์แผนจีนหร
1: ือ
2: ว่าใช้ยาสมุนไพรก็เข้ามาปรึกษาจากสินแสดีกว่
1: าน
2: ะฮะไม่งั้นเนี่ยโทษมันมากกว่าประโยชน์นะน้องปาร์
0: ค
2: น้องๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไส้เดือนสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้จริงๆแต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นไส้เดือนตากแห้งแบบนี้มีวิธีการยังไงและไส้เดือนเหล่านี้มาจากไหนตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ
3: ไส้เดือนที่ทำนี้ก็ไปหามาจากตามทุ่งนาตามป่าตามที่มันมีแหล่งน้ำสักหน่อยมีใกล้ๆข้างหนองน้ำนะวิธีการดูคือตรงที่มีเป็นพื้นที่ดินมีน้ำชุ่มๆหน่อยมีน้ำค้างตกตอนกลางคืนแล้วก็ไปดูตามใกล้ๆครับริมฝั่งน้ำนะครับก็ไปหามันจะออกมากินน้ำค้างกินน้ำหมอกตอนกลางคืนช่วงที่ไปหาก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพวกนี้แล้วก็ถึงสว่างครับฤดูการใช้เดือนเยอะนะครับคือปลายฝนต้นหนาวนะครับมันจะช่วงนั้นจะออกเยอะครับปลายฝนต้นหนาวไม่มีน้ำค้างนะครับมีอากาศหนาวเย็นวิธีการจับก็ทางไปด้วยแล้วก็ใช้มือจับธรรมดาตอนเช้าแล้วก็กลับมาทำที่บ้านนะไส้เดือนนี่มันมีหลายพันนะครับมันมีขนาดต่างกันคือไส้เดือนเขียวไส้เดือนดำไส้เดือนแดงนะครับใช้ได้หมดครับแต่ถ้าให้มันสวยเวลาทำเสร็จมาแล้วมันสวยจะได้เขาเรียกว่าไส้เดือนแดงแต่ตัวใหญ่นะครับเท่ากับเล็กกว่าบางทีประมาณนี้นะครับขั้นตอนการทำไส้เดือนนะครับขั้นตอนแรกนี่คือเราต้องล้างน้ำนะครับล้างน้ำให้สะอาดก่อนล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามันใส่ถังอีกทีนึงแล้วก็ใส่น้ำเปลือกไม้นะครับคือน้ำเปลือกประดู่เพื่อให้มันล้างความเป็นยางของมันออกไปแล้วก็เอาขึ้นมาเสียบกับเข็มแล้วก็มาชำแหละครับคราวนี้ครับชำแหละเอาเนื้อเอาไส้เป็นออกนะครับแล้วจากนั้นก็จะมานำไปล้างน้ำสองน้ำแล้วก็ไปแช่น้ำเปลือกไม้หลังจากนั้นก็นำไปตากแห้งครับคนที่มาซื้อไส้เดือนเราเนี่ยครับเขาคือมีเท่าแก่มาจากกรุงเทพนะครับเป็นพวกจีนพวกคนจีนนะครับถ้าเขามาเอาเขาบอกก็แล้วแต่นะครับเขาสั่งมาเอากี่ตัน2ตัน3ตัน4ตัน5ตันบางทีเป็น10ตันนะครับเขาสั่งนะครับพูดถึงว่ารายได้เสริมที่ดีไหมก็ดีครับคนที่เป็นอาชีพหลักก็มีนะครับบ้านเราแค่ก่อนเกี่ยวนะครับมีอาชีพเสริมคือจับไส้เดือนมาขาย ถ้าไส้เดือนจำนวนเยอะนะครับมันก็ราคามันก็ดีหน่อยเราขายได้ก็โลละ200นะครับตรงนี
4: ้ไส้เดือนสัตว์ที่หลายคนกลัวหรือขยะแขยงแต่อย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับเวลาไส้เดือนเคลื่อนไหวจะเป็นการพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยมูลของไส้เดือนที่ดูเหมือนไร้ค่ากลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีของต้นไม้ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้นตัวเป็นๆของไส้เดือนยังเป็นอาหารสัตว์ชั้นดีให้กับสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดแถมยังนำไปตากแห้งกลายมาเป็นยารักษาโรคให้กับคนเราได้อีกต่างหากครับสมแล้วล่ะครับที่มีคนเปรียบไส้เดือนว่าเป็นมังกรแห่งพื้นดินเป็นยังไงบ้างปาร์ควันนี้ที่เราไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไส้เดือน
0: สุดยอดมากเลยครับหมอเอ้ยไส้เดือนเนี่ยช่วยทั้งดินช่วยทั้งต้นไม
4: ้
0: ช่วยทั้งคนน่านับถือมากเลยครับหมอเอ้ยสุดยอดมากเลยครับ
4: ก็นี่แหละเรื่องราวที่ Animal ต้องการสปีกบอกกับพวกเราเจ๋งปะล่ะ
0: เจ๋งครับสำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าและอย่าลืมติดตามชมว่าพวกเราจะพาไปพบกับเรื่องราวน่ารู้ของสัตว์ชนิดไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับ
4: วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
0: ถึงต้องมี
4: Animal Speak

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ
2: น้ำจะท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็น อุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
2: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
3: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
2: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
2: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
3: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
3: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
2: คุณครูพี่ฟิวรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
3: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิว
2: มาต่อกันที่นะคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปไหมนะ
3: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรือเลยน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะ
3: ได้
2: คำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
3: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
3: อะไรรสเปรี้ยวนะ
2: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
3: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
2: ใช่ค่ะ
3: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็กๆ
2: น่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
3: อะไรนะคะปลาดาว
2: ค่ะ
3: คำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็ก
2: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอ อะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเอเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้
3: ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
2: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
3: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
2: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
3: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
2: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
3: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
2: ค่ะ
3: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่า

0: นกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่สองนะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่สองเช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัดขั้นต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่สองนะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิ้วคะ
0: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
1: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวค่ะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วล่ะค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
0: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิลคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิลกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
0: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
0: ยาน
1: พาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้นะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหม

0: คะ
1: อ่า
0: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
0: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
1: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
0: แล้วของพยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
0: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
1: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
0: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
1: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำผสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
0: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
1: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
1: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
0: ค
1: ือ
0: สัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
1: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วคำผสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำผสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
1: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
0: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
1: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำผสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำผสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
1: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
0: ะ
1: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตนะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
0: เป็นอาหาร
1: ว่าอะไรนะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
0: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
1: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำผสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำผสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็

0: หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราชและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึง อาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่สองได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะ
1: เอ
0: คำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
2: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสงค์ในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำผสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิวต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่ากระติกกับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
0: กันที่มีลักษณะอ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่ง เป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำประสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
0: ๆ
1: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำประสมเอ่ย
0: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการอยดินสอ
0: นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะ สำหรับวันนี้

0: นี่นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำประสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางค์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
0: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
0: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
0: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค่ะคุณครูพี่ฟิว
1: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำประสมกันค่ะคำประสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำประสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการประสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันค่ะตัวอย่างคำประสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการประสมคำ2คำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
0: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำประสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
0: คนสวน
1: ซึ่งหมายถึงลูกมีหน้าที่ดูแลต้นไม้
0: ค่ะ
1: ต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงสิ่งการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำประสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำประสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
0: มีกระดาษหรือว่ากระดาษนั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
0: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
1: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
0: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
1: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำประสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการประสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำประสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
1: 2คำขึ้นไปค่ะ
0: มาประสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาประสมกัน

0: ันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
1: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำผสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
1: คำมูลค่ะคำมูลสองคำมาผสมกัน
0: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าการอับอาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
1: หน้าผากลงมาจนถึงคางค่ะ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
1: การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้ง

0: เรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วก็แล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยไปที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
1: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้งสองซีกซึ่งแตกต่างจากการเราบริหารร่างกายเราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสั่งการของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดีอย่างไรกับวิธีการคิดของคนแล้วถ้าสมมติไม่ได้รับการพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสมองกับเพลงมันควบคู่กันไปได้อย่างไรแล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูจะต้องเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วมันก็มาส่งต่อที่ข้อต่อในข้อต่อนี้นะคะบอดี้เซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอคซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดอีกตัวหนึ่งดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมคะสีแดงสำคัญมากถ้าสมมุติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องของเซลล์1เซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่สมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนึงนี่ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่เห็นไหมคะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกนั้นถ้าอยากจะงอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณ

เนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันทีอะถ้าบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากลมพัดลมพัดพายุมาพายุมาฟ้าร้องกระทึบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาแล้วยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงสามครั้งฟ้าผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้องใครยืนขึ้นใครไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดไก่ไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอะไรอายุยังไม่ได้พายุมาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่าใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำ1การทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะ1การจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่ความคล่องอีกแบบทดสอบหนึ่งเรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดขนาดทิศทางขนาดทิศทางส่งผลต่อประสิทธิภาพของเด็กในเรื่องของการเขียนที่อาจารย์ให้เขียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไม่ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ที่ทางไม่ได้ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านได้ไหมไม่ได้เข้าห้องน้ำไปแล้วออกไม่ได้ก็ยืนวนอยู่ในห้องน้ำนะครับเรื่องทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญอะเล็กใหญ่กว้างแคบเล็กใหญ่กว้างแคบจำได้ไหมเล็กใหญ่กว้างแคบกว้างใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่กว้างเล็กแคบลองใหม่นี่ยังเบสิกอยู่นะยังไม่แอดวานซ์เอาใหม่ท่านี้ต้องได้ก่อนแคบกว้างเล็กใหญ่แคบใหญ่กว้างกว้างเล็กแคบใหญ่กว้างแคบใหญ่เล็กอีกแค่สี่อันอ้าวคราวนี้บลาบอกว่ายายเล็ก

0: แคบกว่า
1: โอ้ยังไม่แอดวานเพิ่งสเต็ปที่สอง
0: เริ่ม
1: สร้างเชฟใหม่เซลล์ตัวใหม่กระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยให้สมองมันสั่งการนะเวลาเราฝึกเด็กเราต้องค่อยๆใส่ให้มันสร้างใหม่สร้างใหม่พอคล่องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบหายใจสุดฤทธิ์กว้างกว้างกว้างแคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบใหญ่กว้างเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อนคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำยังไงดีอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะมันไม่มีในหนังสืออาจารย์ต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับประถมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กประถมชอบกระโดดยางกระโดดทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่าการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลสโลกว้างแคบกว้างใหญ่กว้างเล็กแคบกว้างกว้างแคบใหญ่สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานซ์แล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอามือกับขาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคองสรีระของคุณอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานซ์มากกว่านี้อีกนะเอาแค่เอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับทั้งแขนทั้งขา opposite เอาแบบพิเศษเฉยๆยังแม่ไอ้ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองมันทำไมไม่ไปแคบใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบแคบกว้างเป็นไงคะมันพอให้คำตอบกับตัวเองได้ไหม เราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจัง ไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบ

นี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กครีเอทีฟเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองแต่เอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทั้งกอไก่ขอไข่บวกหนึ่งบวกสองโอ้เล่นได้เยอะเลยเอาเนื้อหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะเติบเติบเติบเติบอ่ะเริ่มทำ

0: ็นไงเห็นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะสมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
1: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
0: สมองของคนเรามี2ซีกนะคะ2ซีกก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ในซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการจำนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีหลักการและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเรานั้นมีหลักวิธีการคิดที่เป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่ไซแนปใหม่ที่เป็นตัวกลมๆเห็นไหมตัวใหญ่แล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่จะ

ทําตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทํากิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้ภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้ไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นมั้ยคะเค้าผ่ากะโหลกเห็นมั้ยคะว่าสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นมั้ยคะสมองจะมี2ซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสมองอันนี้เห็นมั้ยคะสมองน้อยสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วนนี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอร์ปัสคอลาซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขวาๆนะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมองทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำและอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารณ์วางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์นะคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำนะสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะครีเอทีฟซีขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้ง2ซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีขวา
ความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้นะมันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะงั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซิกซ้ายและซิกขวานะทั้งซิกซ้ายและซิกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงสมองคือการจำเลือกเพลงเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบตบตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปุ๊บปุ๊บมากมากเนี่ยมันก็อัดคลื่นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่ความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงไงถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวทยากรไอ้เป่าเป่าสีสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาลนะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับ1เด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่ประกอบกวนเราอันที่2เปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทํากิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนนึงแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวนะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะจะเปิดเพลงโมซาร์ทได้ฟังนะคะ

เห็นไหมคะว่าลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกละลอกมันเป็นชุดชุดของมันอ่ะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห้วงเป็นห้วงเป็นห้วงลงมานะคะจึงเป็นดนตรีในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งนับยังไงเคยนับไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีทกี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้ท่านทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองนับนะคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

เท่าไหร่คะ60สี่โอ้โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60นะคะอยู่ในช่วงเนี้ยคือถ้าสมมุติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่ละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดฟินดีขึ้นเอนโดฟินคือสารอะไรความสุขจังหวะห้องเพลงมันทำให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจไม่รุนแรงนะคะมันเป็นเพลงช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟาคลื่นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงช้าคลื่นจะยาวคลื่นยาวจะเป็นคลื่นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เรา alert มากกว่าจะทำให้คลื่นความถี่สูงเกิดการตื่นตัวสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลย เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟกต์ก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย

0: เป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้ดีขึ้นมันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่นำเพลงคลาสสิกเอามาใช้แต่ตัวดิฉันเองผสมผสานกันระหว่างเพลงคลาสสิกเพลงไทยเพลงกล่อมเด็กหรือจะเป็นเพลงบทสวดเอามาใช้ผสมผสานกันในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะจะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงไทยด้วยการร้องเพลงที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาและอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็ทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้น
1: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาสุขภาพจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญไปเห็นกับที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของสถาบันนะครับก็สนใจซึ่งจากเคยดูจากเว็บไซต์จากศึกษาจากส่วนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็สอนเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดทั้งความเป็นมาทั้งวิธีการในการที่จะนำมาใช้ในนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ
0: ประโยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะครีเอทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จนมาถึงเด็กประถมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทางซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นเราจะต้องเมมโมรี่ตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่า1ใช้ขาอะไรซ้าย1 3ขาอะไรคะ3ขวา2ซ้าย2 2 2ครั้งนะคะเอามา1ชิดมาที่เทียบ5 1 5 3 5 2 5 2 5มันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็คือมันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้ว1 5 3 5 2 5 2 5คราวนี้จะไม่บอก5จะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5

6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6 cross 4 6 cross cross 2ครั้งเอาใหม่1 3 2 2 4 6 4 6 cross cross อ้าวเริ่ม1 3 2 2 4 6 cross cross เอาใหม่เริ่ม1 3 2 2 4 6 cross cross 1 3 4 6 cross cross 1 3 2 2 crosscross อ้าวเก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมาน้ำจังหวะถูกป่ะ

0: หยุดก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 2
1: 4
0: 6 cross cross double 4 1 3 2 2เพลงมาเรานับในใจ

นี่แหละจะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตและจะขยายถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่อายุมากแล้วอ่ะมันจะดูแลดูสาวเป็นสาว 2,000 ปีโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

0: านึงเหรอ
1: โอ้เป็นไงอ่ะนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 6แบบนี้ค่ะ6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1จังอ่ะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองน่ะสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองทั้งสองซีกให้เท่ากันด้วยคอร์ปัสคอลอสัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอร์ปัสคอลอสัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวาเห็นไหมคะว่าท่ามันจะไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมุติว่า8 8คุณไม่ได้9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่ค่ะจะมีประโยชน์มากกว่าคำว่าสมดุลคือคุณไม่คิดซ้ายซ้ายขวาขวาไม่คิดซ้ายซ้ายขวาขวาไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทำงานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันที่สองคอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปสเต็ปทำฉันต้องทำอันที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอ่ะพวกนี้เขาเรียกซ้ายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมติเป็นคนซีกขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างชอบพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนซีกขวาดิสวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆอ่ะจิตใจดีเขาทะเลาะ กันก็เป็นผู้อบอ้อมอารีเห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุกคนรักใครกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาสองคนที่มันซ้ายซ้ายขวาขวามากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาล นะมีอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซีกขวาเลยเรายังไม่ได้สอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรมก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเลยแล้วเขาจะผิดกติกาพวกเนี้ยเห็นปั๊บแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะนี่เมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะ การทำงานนี้ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะ ถ้าสมมติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดีของคนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกบวกบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกอ่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้การคิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอวิกฤตเป็นโอกาสเสมอนะคะ อย่างเช่นดิฉันเองเกิดอุบัติเหตุเป็นคนที่ทำคล่องแคล่วว่องไวมาใช้ไม้เท้าก็มีความรู้สึกดีเราก็มีสตินะค่อยๆเดินเดินแบบจงกรมแบบพูดโทพูดโทเพื่อแกมันก็เกิดประโยชน์ถูกไหมถ้าสมมุติเราแม่นโอ้โหทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความทำให้เกิดเราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวุ่นวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ๊ยเราแย่ละเขามาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพเขาไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องคิดฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
0: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ยอยู่ในช่วง6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้วขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์024410602-8ต่อ1407หรือทางเว็บไซต์ www.nicfd.cf.mahidol.ac.th

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกำลังเสือโคร่งต้นไม้ประจำจังหวัดน่านจังหวัดน่านได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งขุนเขาเพราะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาและเนินเขามีที่ราบระหว่างหุบเขาขนานไปตามความยาวของแม่น้ำน่านลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้นอกจากเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารสายต่างๆแล้วยังมีป่าไม้หลายประเภทตามความ

สูงของพื้นที่เช่นป่าเต็งรังป่าเต็งรังผสมกับป่าเบญจพรรณรวมทั้งป่าดิบเขาซึ่งพบในพื้นที่สูงตั้งแต่ 1,000 เมตรถึง 1,500 เมตรจึงมีไม้ก่อขึ้นอยู่หลายประเภทที่แปลกพิเศษคือยังได้พบต้นไม้เขตอบอุ่นชนิดหนึ่งในจำนวน59ชนิดที่พบได้ในประเทศไทยคือกำลังเสือโคร่งจังหวัดน่านจึงคัดเลือกพันธุ์ไม้นี้ให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกำลังเสือโคร่งรู้จักกันทางการค้าว่าเบิร์ชเป็นต้นไม้ขนาดสูงใหญ่ตั้งแต่20ถึง25เมตรรอบต้นโตเต็มที่วัดรอบได้150ถึง200เซนติเมตรลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับขอบมีจักฟันเลื่อยซ้อนรูปไข่พับจีบตามเส้นใบมีหูใบและหลุดร่วงง่ายลักษณะดอกของกำลังเสือโคร่งออกเป็นช่อตั้งตรงก็มีห้อยลงตามปลายยอดหรือด้านข้างกิ่งเป็นช่อหางกระรอกก็มีผลมีเปลือกแข็งเมล็ดเดียวหรือมีปีกและใบประดับรองรับหรือห่อหุ้มเนื่องจากเปลือกของต้นกำลังเสือโคร่งมีกลิ่นหอมชาวบ้านนิยมไปต้มกินด้วยความเชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อกำลังเสือโคร่ง

0: ามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือปูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูใช่ไหมแล้วพี่พงก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนอะฮะเวลาเราขุดลงไป

0: ัก50เซนได้ครับ
1: แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: มีช่วงอื่นไหมครับ
0: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
1: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
0: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
1: อ๋อ
0: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
1: ่อ๋อนี่ผู้เห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
0: ับ ใช่ครับ
1: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
0: ชุ่มๆอยู่

0: ชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่าย
1: นี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
2: ไม่ต้องครับ
1: ไปอีกไหม
2: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
2: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
2: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะ
1: นี่มันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้ว
2: น่า
1: นี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่พี่พงศ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
2: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
1: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
2: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
1: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณเนี่ยประมาณนี้ไหม
2: ประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมาก
3: สำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับ
1: นี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: เป็นแบบไหนฮะ
2: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อ
2: มีเศษใบไม้เศษอะไร
1: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
2: ครับ
1: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
2: ครับ
1: นะพี
2: ่ใช่ครับ
1: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
2: ใช่ครับ
1: ทำไมต้องหามุมด้วย
2: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
1: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
2: มันจะเฉียงออกไป
1: เฉียงออกไปทางนี้
2: ใช่ครับ
1: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
2: ้ใช่ครับ
1: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนี้หน่อยๆอย่างนี้โอเคไหม
2: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
1: ก็ใช้ได้อยู่นะ
3: หลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับพลุพาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
1: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
2: ใช่ครับ
1: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
1: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
2: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
1: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วผู้ก็ตามตรงนี้ไปหรอ
2: ครับ
1: โอ้ยผู้เห็นแล้ว
2: เจอหลังแล้วครับ
1: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันถือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
2: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
1: จ้ะ
2: ปูนจะขุดไม่ได้ครับมันเป็นน้ำ
1: เป็นน้ำ
2: ใช่ครับ
1: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
2: ใช่ครับ
1: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
2: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
1: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
2: ครับหน้าหนาวปูอะไรกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแรงอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
1: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
2: ใช่ครับ
1: มันใช่ไหม
2: ครับ
1: แปลว่าต้องอร่อยมาก

0: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพุ่นไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังพุ่งเต็มแล้วนะ
2: เพราะคือเต็มหลายแ
0: ต่สามตัว
2: เฮ้ย
0: เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
1: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
0: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขาร ูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
1: ทางเดียวครับ
0: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของสปริงตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
1: ตัวผู้ครับ
0: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
1: ใช
0: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
1: ตัวเมียครับ
0: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
0: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงแล้วทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
2: เป็นอาชีพหลัก
0: หาปู
2: ถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
0: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
0: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับโหยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะดาวดิน
0: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
0: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
0: ผักแกน
2: แกน
0: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะดาวดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พูด
2: เอาไปต้ม
0: ไปต้ม
2: ต้
0: มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
4: ไปออมค่ะ
0: อ๋อแกงออมใส่ออมได้นี่นะพูดได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
4: ด
0: ึ
4: งได้แต่มัน
0: จะขาด
5: สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
6: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
5: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
0: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ทั้งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะแม่บ้าย
2: มันก็ขึ้นตามนี่แหละรกคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำ
2: เกี่ยวไหมจ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้ๆน้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
0: ้ะอ่าเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้
0: uh-huh.
2: มันลดลงกับผักสะเดาดินก็ถ
0: ึ
2: ง
0: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่ มันต้องออกชื้นๆหน่อยสะเดาดินไม่เคยกินเลย
2: เดี๋ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำ
2: กิน
0: ก
2: ับ
0: ปูนาน ะฮะ
2: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ๋อ
2: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
5: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนา

0: ได้ผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับแม่บุญมีสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
1: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
1: แซ่บค่ะแซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
1: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
1: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
1: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
1: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะอ๋อแค่นี้เลย
1: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
1: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เผ็ดตรงตับติ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
1: มันเยอะค่ะ
0: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
1: ับ
0: ปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
1: มาตำก่อน
0: จ้ะ
1: แล้วก็กรองเอาน้ำส
0: ่
1: วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
0: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
1: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวผู้จะตำให
1: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
1: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
1: ใส่หม้ออ่อม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
1: ใ
0: บมะกรูด
1: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับลุยเลยฮะปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับแกงอ่อมครับ
2: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
1: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
2: เราต้องทิ้งค่ะ
1: ทิ้งเลยค่ะ
2: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
1: น้ำปูน้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
2: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
1: แกงอ่อม
2: ทีนึง
1: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำพริกในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
1: คอ
0: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
1: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
1: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
0: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
2: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
1: ันปูที่เราแกะออก
2: แกะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
1: แล้วก็ใส่น้ำปลา
2: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
1: จับตัวแล้วเห็นไหม
2: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
1: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
2: จัดน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
1: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
2: ครับ
1: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
2: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
1: พอดีแค่นี้พอดี
2: แล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
2: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไ
1: ป
2: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
1: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลง
2: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่ง
1: ั้
2: นม
1: ัน
2: จะ
1: ขมมากค่ะ
2: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
1: ค่ะ
2: ใส่แก่นขมฮะ
1: แก่นขม

0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
1: ัน
0: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม่
1: จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
1: า
0: ะแล้วนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เน
1: า
0: ะมีต้นหอม
1: ต้นหอมผักชี
0: ผักชี
1: แล้วก็หอมแดงมะนาว
0: จ้าเท่านี้เลย
1: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้าขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับพอผู้ใส่ตัวน้ำปูลงไปผู้ก็จะเคี่ยว
1: จ้า
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ๊ะ
1: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ๊ะ
0: สำคัญคือผู้ต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ๊ะ
1: คุ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
1: จ้ะ
0: ไว้ใส่ในลาบนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลยน้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับโอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมว่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
2: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
1: จ้ะ
0: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เน
1: า
0: ะมันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
1: หวานเนื้อปู
0: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
1: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
3: เน
1: ื้
3: อปูมันปูค
0: ่
3: ะ
0: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในออมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
1: ได้เลย
0: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
1: เอาน้ำปลาเกลียวกับน้ำปลาใส
0: ่น้ำปลาราดลงไปหรอกแซ่บนัวอร่อยมากมาก
1: อืมมันหวาน
0: อืมแซ่บแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
4: พี่ดูดิอ๋อ
5: หรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
6: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
5: อ๋อ
6: เราเลยตามเขาไม่ทัน
5: เนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะ
4: อันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะพี่ดูดิ
3: อมรินทร์ทีวี

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แสงตีโบ
2: PEA
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้โฟร์ออล
2: ปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชมพูตุ๊ตตี้นักร้องที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตการทำงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีภายนอกที่ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกแต่ภายในรอบตัวกลับพบแต่ความตึงเครียดดุเมื่อทำผิดตีเมื่อลูกท้าทายบทเรียนราคาแพงคือครอบครัวไร้ความสุขเขาจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วความสุขจะกลับคืนมาหรือไม่มาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชมพูน้องเพนกวินน้องกีวีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: คือภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ชมพูเป็นนักร้องเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกมีอารมณ์ขันแต่จริงๆในชีวิตจริงการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นอย่างไรคะ
1: เฮ้ยดุมาก
0: ค่ะ
1: โหด
0: ขนาดไหนคะ
1: คือเป็นคนเจ้าระเบียบอาจจะถึงขั้นแบบเกินปกติด้วย
0: ค่ะ
1: สมัยพี่แต่งงานใหม่ๆแล้วพอเข้าไปย้ายไปอยู่ในบ้านเดียวกันวันแรกเนี่ยตื่นเช้ามาพี่เรียกเขาเข้ามาในห้องน้ำเลยแล้วก็บอกว่าผ้าเช็ดตัวตากชายผ้ามันไม่เท่ากันให้เข้ามาจัดไม่รู้จะเรียกว่ามันนี้หรอกคือพี่ชอบเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วแก้ให้มันถูกต้องอ่ะเออใช่คำนี
2: ้พี่ก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้กับการเลี้ยงลูกป่ะ
1: ตัวพี่เป็นอย่างนั้นจึงเอาตัวพี่เนี่ยใช้กับทุกอย่างเลยพอมาถึงลูกเพนกวินจะเป็นหนูรองยาของพี่ก่อนตั้งแต่ตอนเพนกวิน2ขวบครึ่งอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: คือมีเหตุการณ์นึงที่เค้ากินน้ําอ่ะพอเค้ายกกินแล้วเค้าก็ไหลมันไหลลงมาพอหันไปเห็นว่าน้ำมันหกเราก็เลยบอกเขาว่าเว้นกินน้ำระวังนะลูกอย่าให้น้ำมันไหลมาเปื้อนหน้าอกเปื้อนเสื้อเปียกเสื้อเดี๋ยวมันจะเป็นปอดบวมมันชื้นอ่ะปอดชื้นค่ะ พอครั้งที่สองพี่ก็แบบชักดุละเป็นเว้นกินน้ำอย่าให้มันหกลงมาลูก

0: ูกค่ะครั้งที่3ทีนี้ไม่ปล่อยไหลแล้วมันเทเลยโอ้เราก็จำมาว่าผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ที่เราเคยเห็นเขาเลี้ยงยังไงเขาก็บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมาให้กูตีซะดีๆพอฟาดปั๊บเนี่ยเขาช็อกเลยคือเพี้ยปั๊บทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกพูดนิ่มๆทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกไอ้เพราะว่าพ่อเตือนหนูแล้วครั้งที่3หนูก็ทำอีกเพราะฉะนั้นพ่อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจพี่ก็ไม่รู้อะไรพี่ก็โอเคดีแล้วจะได้จำแต่ถามว่าจำไหมจำเลย
1: ไม่จำ
0: น้ำไม่กินไม่ละไม่ล้างอะไรอีกเลย
2: เรื่องความเนี้ยบนอกจากดื่มน้ำการรักษาคำพูดพี่ชมพูก็ให้ความสำคัญมากอย่างไรคะ
0: ห้ามโกหกช่วงนั้นก็ประมาณ4ขว
1: บ
0: กินข้าว
3: คือวันนั้นน่ะหนูไม่สบายแล้วหนูก็ทานข้าวค่ะก็คือข้าวต้มหมูหยองจำแม่นเลยข้าวต้มหมูหยองแล้วก็ทานแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากอาหารเพราะมันไม่
4: สบาย
3: ค
4: ่
3: ะก็เลยคือตอนนั้นน่ะพ่อยังไม่ได้ถามด้วยค่ะว่าทานหมดหรือเปล่าก็ไม่อยากกินแล้วก็เลยเหมือนเอาไปซุกๆไว้เพราะว่าจะได้ไม่มีใคร
0: มันตอบซุกๆ
4: ไว้ตัดปัญหา
3: ใช่
4: เพราะรู้ว่าถ้าไม่ซุกเอาไปวางโดนแน่
3: ใช่ค่ะก็เลยไม่ได้ทานหมด
4: ครับ
3: แล้วพ่อก็มาถามหนูก็ตอบว่าหมดแล้วค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะไปคุยดูนะคือหมายถึงว่าคนทั่วๆไปก็น่าจะแบบโอเคแล้ว
4: หนูก็เลยจะพูดว่าคนปกติไม่ไปคุยในถังขยะแต่หนูไม่กล้าพูด
3: ใช่
4: โอเค
3: คือหมายถึงนะตอนนั้นน่ะเขาอาจจะแบบก็ไหนดูซิว่าแบบพูดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยปุ๊บแจ็คพอต
0: พี่ตีเป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะคือเขายืนใช่ไหมแล้วก็ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้นี่เข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไม่ได้ตีแบบสุดมืออาจจะแบบตีแบบตีให้โยกอ่ะตีให้เนี่ยตีแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเง
4: ี้
0: ย
4: แสดงว่าพ่อเขาบังคับเราทุกเรื่องไหม
3: ไม่ทุกเรื่องค่ะ
4: แต่ก็เยอะ
3: ก็มีบ้าง
4: มันจะมีคนพยักหน้ามีคนพยักหน้า
5: ไม่ไม่ถึงขนาดทุกเรื่องแต่ว่าบางเรื่องที่เขาเห็นว่ามันจำเป็นเขาจะไม่ใช่ครับแบบขึ้นเสียงหรืออะไรอะไรขนาดนั้นแต่เขาจะบอกให้ทำแล้วก็เหมือนเราก็จะกดดันเองว่าถ้าเราไม่ทำเราจะโดนสมมติกินข้าวเขาเราไม่กินผักเขาก็จะตัก
3: แล้วก็ยื่นทิป
5: เราก็ยื่นมาให้ยื่นอย่างนี้ปุ๊บ
0: แล้วทำไง
5: หนูก็สายหน้าไม่กิน
0: พ่อบอกว่า
5: ไม่ได้ถาม
3: ไม่ได้ถาม
0: ไม่ได้ถาม
4: แล้วสรุปต้องกินไหม
3: กินค่ะ
4: นี่แหละเขาเรียกว่าบังคับแล้วเรื่องใหญ่ๆที่พ่อบังคับ
3: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาคำพูดละกันค่ะ
4: มา
3: เพราะว่ามีช่วงหนึ่งช่วงตอนนั้นน่าจะม.3หนูไปเขาเรียกว่าอำลาคอสองกับเพื่
2: อ
3: นที่หัวหินค่ะปกติเนี่ยที่บ้านจะไม่ค่อยได้ให้ไปไหนหมายถึงว่าไปค้างที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะเป็นฝ่ายที่ให้เพื่อนมานอนบ้านแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไปคอนโดเพื่อนที่หัวหินพ่อก็บอกว่าโอเคคราวนี้โตแล้วให้ไปแต่ว่าให้รับโทรศัพท์ด้วยนะถ้าโทรไปเพราะว่าก็จะได้ติดต่อได้แล้วก็
0: คือเพิ่มเติมคือไอการมีโทรศัพท์เนี่ยเรามีไว้เพื่อสื่อสารใช่ไหม
4: ใช่
0: ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยชอบรับโทรศัพท
5: ์ไม่อย่ามาละเหมาหนูดิ
3: ก็เหมือนเป็นหนังอ่ะไม่ได้รับโทรศัพท
2: ์
3: ครั้งหนึ่งสายเดียวแล้วอีกสายนึงก็คือรีบวิ่งมารับเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าตายแล้วตายแน่เพราะว่าพ่อแบบพ่อสั่งไว้ว่าต้องรับแล้วพอรับโทรศัพท์เนี่ยก็คือเสียงเข้มมาละทำไมไม่รับโทรศัพท์หนูก็ในใจสวยแล้วค่ะก็แบบขอโทษค่ะอยู่กับเพื่อนตอนนั้นคือเสียงมันดังอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็คือโวยวายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะพ่อก็บอกว่าก็สวดยาวเลยแล้วก็จะมารับที่หัวหินเลยไม่ให้เที่ยวแล้วค่ะคือนั่นเพิ่งไปถึง
2: แค่สายเดียวที่ไม่รับ
3: คือไม่ได้ไม่รับแล้วก็หายไปเลยคืออันนี้เหมือนแบบพอมิสคอลปุ๊บก็โทรกลับเลยแต่เขาก็คือถือว่าก็ไม่รับตั้งแต่แรกทำไม
4: ก็แต่เขาก็ไม่ได้นานเขาก็โทรกลับนะ
0: เมื่อเขาไม่รับเราก็รู้สึกว่าเขาละเมิดกฎข้อตกลงไปรับกลับมาเลยนี่คือการลงโทษจ้า
5: เรื่องเวลาที่ไปกับเพื่อน
4: อ้าวว่า
5: หนูขอเขาไปกับเพื่อน

0: ไปคอนโดเพื่อนแถวปิ่นเกล้าค่ะ
1: ก็ซึ่งบ้านเราอยู่ที่แถว
0: ๆนน
1: ท์นนท์ค่ะ
0: ซึ่งหนูก็ไปกับเพื่อนตั้งแต่สายๆเลยเขาก็ไปส่งด้วยพ่อกับแม่ไปส่งหนูก็อยู่กับเพื่อนบอกว่าตอนแรกคือหนูบอกเขาว่าไม่น่าดึกมากน่าจะค่ำๆแล้วสรุปก็คือไปถึงประมาณ3 ทุ่มกว่าหนูบอกเขาว่าขอ4 ทุ่มนะเขาก็โอเคพอใกล้ๆ4 ทุ่มหนูก็ขอไป4 ทุ่มครึ่ง มันจะติดพันม
2: ัน
0: จะ
2: ต่ออีกนิด
0: ใช่เขาก็พ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรเสร็จก็มารับ4 ทุ่มครึ่งก็ลงไปเพื่อนก็ลงไปโอเคลากลับบ้านเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นพ่อก็ถึงค่อยมาบอกว่าหนูไม่ควรทำอย่างนี้แบบว่าหนูบอกแล้วว่าเวลาก็ต้องรักษาด้วยอะไรอย่างเง
3: ี้ยเราจะมามัวแต่แบบเอาว่าเราสนุกแล้วเราก็ขอต่อไม่ได้บอกอย่างนี้มันต้องรับผิดชอบคนอื่นเขาคนอื่นเขามีแผนของเขาด้วยเขาจะได้รู้เขาโอเคค่ะ
4: ต้องมาฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะ2 ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของลูกที่เกิดมาในครอบครัวที่คุณแม่ก็เข้มงวดแบบพี่ชมพูค่ะท่านที่2จะเป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิทยานะคะ2 ท่านในวันนี้ค่ะคุณเมภัทรวรินทร์ทิมกุลค่ะลูกสาวคนเล็กของตูเล็กภัทรวดีนะคะและอาจารย์ดร.นิปัตพิชยโยธินประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: คร
4: ับค่ะ
1: พี่เมย์ฮะไม่ถามพี่เมย์ก่อนพี่เมย์เคยถูกครูเล็กตีอะไรประมาณนี้ไหมครับ
5: ถ้าตีคงเบาไปรุ่นเมย์นี้จะต้องซื้อแม่เป็นแดนเซอร์ต้องใช้ขาถีบอะไรอย่างเงี้ยจากท่านนี้ค่ะ
1: โอ้เลี้ยงมาด้วยลำแข้ง
5: ใช่เลยลำแข้งเลยใช
3: ่เห็นไหมว่าแกละโดน
1: ปูมาใหญ
4: ่แล้วพี่เมย์รู้สึกยังไงอะคะที่แม่ถีบ
5: ตอนถ้าความรู้สึกตอนเด็กๆก็ยังกลัวแน่นอนคือจะเกรงจะกลัวเพราะคุณแม่เป็นทั้งแม่และเป็นทั้งครูคือเรียนกับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นเราทำอะไรเราต้องทำให้ดีที่สุดไม่งั้นก็จะโดนแล้วถ้ามันไม่เพอร์เฟคที่สุดหรือตามที่เขาอยากได้หรือที่เขาพุชไปแล้วอยากให้เราได้ดีแล้วก็แล้วเราจะเครียดแล้วกลัวแล้วเครียดมากอะค่ะกลัวเครียดมากกว่ากลัวค่ะเครียดมากกว่ากลัวอยู่ด้วยแล้วก็จะทำอะไรไม่ถูกอะค่ะเวลาแม่จะพูดด้วยก็จะพูดผิดพูดถูกสั่นแบบนึกไม่ออกแบบสมองจะเบลอเลยค่ะ
4: ดร.นิปัตล่ะคะการลงโทษด้วยวิธีการแบบพี่ชมพูมันจะส่งผลต่อลูกยังไงบ้างอะคะในระยะยาว
6: พอได้รับรู้ว่าพ่อดุพ่อใช้อารมณ์พ่อก็กลายเป็นไม่ใช่เซฟโซนสำหรับเราอันนี้ค่ะคำว่าเซฟโซนก็คือที่พ่อแม่เป็นหลักที่ลูกจะกลับมาหาได้เสมอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นบ้านที่พ่อแม่เข้าหายากเวลาที่ลูกต้องการความช่วยเหลือหรือเจอปัญหาหนักๆคือธรรมดาเด็กๆถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แชร์กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเจอปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้เนี่ยถ้าเขามีเซฟโซนเขาจะกลับมาหาพ่อแม่เราจะเล่าให้พ่อแม่ฟังอย่างจริงใจการตีเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่พ่อแม่ชอบใช้เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ได้ผลลูกหยุดทันทีพฤติกรรมที่ไม่ดีหยุดได้ทันทีมันเป็นวิธีที่เวิร์กแต่ว่าโดยในระยะยาวแล้วเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นทางลบค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดนี่มาถามพี่เมย
4: ์
1: คือต้องได้ดีคุณครูเล็กเนี่ยนะครับท่านเป็นคุณครูที่เจ้า
3: หลังหลังหลังหลังเธอเติมนะ
1: นี่เรื่องเรียบร้อยเลยคุณครูเป็นคุณครูที่เป๊ะแล้วก็ระเบียบจัดมากนะครับพี่เมย์อึดอัดไหมครับผม
5: อึดอัดมันหายใจไม่ออกเลยมันจะระเบิดมันอธิบายไม่ถูกมันจะระเบิดเลยค่ะมันก็ต้องไปปลดปล่อยทางอื่นมันต้องหาวิธีปลดปล่อยทางอื่นแต่โชคดีเรามาเรียนเต้นเรามาเรียนการแสดงเราถือโอกาสนั้นที่เราถอดชีวิตตัวเองแล้วไปใส่ชีวิตคนอื่นแล้วมันเป็นวินาทีที่เราได้รีแลกซ์ได้ลืมปัญหาของที่บ้านหรือความเครียดของที่บ้านไปฮะแต่ว่าคือตอนเด็กจะคิดยังไงว่ามันเป็นแม่ไม่รักแม่ไม่เห็นเราเป็นสิ่งที่มีค่าหรืออะไรเงี้ยโตขึ้นมาถึงค่อยเข้าใจ ว่าแล้วก็เคยโทษพ่อแม่ไอ้โทษแม่พ่อโทษพ่อตลอดว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เพราะพ่อแม่ดุพ่อแม่ทำกับเราอย่างนี้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้มาว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได
4: ้ค่ะอึดอัดกดดัน
5: ค่ะ
4: ดุตีถ้าเกิดว่าลูกไม่เชื่อฟังถ้าลูกท้าทาย
3: ครับ
4: นี่คือสิ่งที่พี่ชมพูบอกว่ายึดมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีวันนี้เราจะย้อนบรรยากาศเหตุการณ์ในวันนั้นให้ได้ชมนะคะว่ามันตึงเครียดมันกดดันขนาดไหนผ่านละครเวทีค่ะ
2: คุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับและสำหรับพิธีกรชายนะครับสั้นใหม่จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากผมชมพูฟุตตี้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับคุณมิกเนี่ยก็ให้พักผ่อนอยู่กับบ้านไปก่อนนะครับดูแลครอบครัวนี่ขนาดเปิดตัวมาแค่บ้านเดียวแล้วครับครับว่าไงครับ
7: อย่าเลยหนูลูกเยอะเพราะลูกสามแล้วรู้สึกร้อนเงิน
2: โอ้โห
7: ให้หนูเป็นพิธีกรต่อไปเถอะ
2: ได้โอ้ขอบคุณครับหยอกหยอกครับ
7: โอ้ใจป้าเลย
2: ผมมือให้กับคุณมิกเนี่ยนะครับเริ่มต้นรายการของเราวันนี้ก็มีเสียงฮาแล้วนะครับนี่แหละครับชีวิตของผมชมพูฟุตตี้ครับผู้ที่ทุ่มเทสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผ่านหน้าจอทีวีทั้งหมดที่ผมทุ่มเทไปนั้นนอกจากจะเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมแล้วผมยังพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านผมด้วยครับ
8: ไข่ไม่ลูก
2: ทำอะไรกวิน
8: เปล่าค่ะ
2: เปล่าอะไรก็พ่อเห็นอยู่ว่าทำ
8: กวินกวินแค่ทิ้งทิชชู่เองค่ะโกหกวี่อ่ะเห็นว่าพี่กวินคายข้าวใส่ทิชชู่เนี่ยเห็นไหมอยู่นี่เลย
9: นี่ลูกๆพ่อเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆอย่าทะเลาะกันเลยนะ
8: ก็วี่เห็นพี่กวินทำจริงๆนี่นาน
9: ี่แม้ว่าเราจะเห็นน่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องฟ้องนี่ใช่ไหมลูก
2: พอหยุดทั้งหมดนั่นแหละกวินออกมานี่เลยออกมาพ่อไปทำงานแม่ก็ไปบินทั้งหนักทั้งเหนื่อยก็หวังที่จะให้ลูกมีชีวิตที่สุขสบายมันสมควรไหมที่ลูกจะมาทำแบบนี้จะมากินทิ้งกินขว้างมาขายของแบบนี้
8: ก็กวินไม่ชอบกินหมูยองนี
2: ่ไม่ชอบก็บอกไงแต่ไม่ให้มาขายทิ้ง
8: กวินจะไม่ทำอีกแล้วค่ะไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ทำอีกชัวร
9: ์
8: ตีให้หนักๆเลยค่ะตีเลย
9: ไม่เอาลูกกีวี
2: เราด้วยวิ
8: อะไรอ่ะวิทำอะไรผิดอ่ะ
2: ออกมาเลยมานี่เลยมานี่ออกมาออกมา
8: อะไรอ่ะอะไร
9: เย็นก่อน
2: ผิดตรงไหนเหรอผิดที่เป็นพี่น้องแล้วไม่รักกันไงต่อไปนี้จะกินทิ้งกินขว้างแบบนี้อีกไหมฮะจะพูดจาไม่ดีกับพี่จะดื้อจะไม่เชื่อฟังกันอีกไหมฮะจะทำให้พ่อทำให้แม่เหนื่อยอีกไหมฮะ
9: มาน
2: ี่แหละครับสิ่งที่ดีที่ผมพยายามทำ
9: ค่อยๆเย็น
2: ๆทำไงได้ล่ะครับผมมามีลูกกับตอนที่อายุเยอะแล้วแล้วผมก็ถูกปลูกฝังมาแบบนี้ผมเป็นผมทุกวันนี้ได้ก็ด้วยวิธีนี้ผมเชื่อนะครับว่าอะไรก็ตามที่เราทำถ้าเราตั้งใจดีทำถูกผลลัพธ์ก็ต้องออกมาดีเหมือนกับที่ผมสร้างความสุขให้กับผู้ชมผ่านรายการของผมสำเร็จไงครับ
10: เอางี้สาวๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่มีของมาปลอบใจจากไฟญี่ปุ่นเลยนะ นี่พวงกุญแจจากโอซาก้า
8: โอ้หนูเอาสีชมพูได้ไงอ่ะพี่กวินก็รู้ว่าพี่ชอบสีชมพูอ่ะ
10: จะเย็นๆก่อน
8: แม่จ๋า
10: ไม่เอาจะเย็นๆจะเย็นๆ
8: สีชมพูของพี่ออกมา

0: น่วมเลยถูกตีพี่ชมพูเลือกวิธีการที่จะลงโทษด้วยการตีเพื่อให้ลูกจำแล้วไม่ทำอีกแต่ก็เป็นการตีด้วยมือ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช้ไม้เรียวไม่ใช้ไม้บรรทัด
1: ไม่ใช
0: ้ค่ะทำไมถึงต้องเป็นมือคะ
1: แม่ตีพี่ด้วยมือ
0: ค่ะ
1: พี่รู้สึกว่านั่นคือความอบอุ่นแต่เวลาที่แม่ตีด้วยอย่างอื่นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงแม่พี่ก็จะคล้ายๆกับที่พี่เป็นอยู่เหมือนกันคือเวลาที่อบอุ่นก็จะอบอุ่นมากกอดกันรักกันมากแต่เวลาแม่โมโหเราทำผิดแม่ก็จะลงโทษเราค่อนข้างแรง
0: ตอนแรกคิดว่าที่พี่เลือกใช้วิธีตีด้วยมือเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกเจ็บอย่างเดียวแต่ว่าพ่อเจ็บด้วย
1: อ๋อไม่
2: งั้นถามใหม่แล้วลูกๆทั้งสองเมื่อโดนพ่อตีเราเจ็บไหม
3: เจ็บสิค่ะ
2: พี่ไม่ได้ถามแค่ว่า
3: เจ็บสิค่ะ
2: เจ็บเพราะโดนตีในเนี้ยมันเจ็บด้วยไหม
4: เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เซฟโซนของเรา

0: เขาไหมเวลาที่เขาง้างมือขึ้น
1: กลัวสิคะ
2: ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่เจตนาทุกอย่างมันคือต้องการจะให้ลูกได้รับรู้ความคิดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้อง
3: สิ่งที่พ่อทำกับเราอะค่ะมันส่งผลต่ออารมณ์ส่งผลต่อวิธีคิดการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้าง
1: ก็มีค่อนข้างมากเลยค่ะ
3: คือ
1: หนูรู้สึกว่าหนูติดนิสัยเขามาเลย
0: ยังไงครับนิสัย
1: หนูเหมือนเป็นเขาที่โรงเรียนนะคะ
3: อ๋อ
0: เจ้าระเบียบ
1: ก็
2: เกี่ยวกับ
1: ค่ะคืออยู่โรงเรียนอันนี้ประถมนะคะ
0: ครับ
1: ประถมก็คือหนูก็แบบเหมือนวางเป็นบอสซี่อะไรแบบนี้ในหมู่เพื่อนนะคะเพื่อนก็จะกลัวกลัวหนูแล้วแบบเด็กประถมต้นอะมาแบบมาทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้หนูแบบมีคาแรคเตอร์ความเป็นบอสซี่อะค่ะมีเพื่อนทำอะไรหนูก็จะแบบดุเพื่อนดุเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะกลัวอะไรแบบเนี้ยคือหนูเป็นเหมือนเขาที่โรงเรียนนะคะ
0: คือเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันซึมซับเข้าอยู่ในตัวเราจนไปถึงที่โรงเรียนแล้วเพนกวินมีบ้างไหม
4: หนูจะไปลงกับน้องค่ะก็คือเพื่อนคือด้วยคาแรคเตอร์หนูไม่ใช่คนบอสซี่อยู่แล้วพอพ่อกดดันหรือว่าดุเราก็ต้องอาจจะหาที่ระบายอย่างที่เมื่อกี้พี่เมย์พูดแต่เรามีน้องเราก็เลยลงกับน้
0: อง
4: โดยไม่รู้ตัวนะคะ
0: อย่างเรื่องอะไรบ้าง
1: คะ
4: เรื่องจุกจิกทั่วไปเลยค่ะ
0: ก็คือโดนพ่อดุมาเราเก็บ
4: บางทีเราก็ไปดุน้องต่อ
0: ก็ไปดุน้อง
4: ต่อ
0: น้องก็เลยไปดุเพื่อนต
4: ่
0: อ
1: ก็เลยมาดุน้อง
2: ขอโทษ
0: ทะเลาะกันบ่อยไหม
4: บ่อยค่ะ
0: ทุกวันนี้นะ
4: ทุกวันนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วค่ะ
0: แสดงว่าอารมณ์บางอารมณ์ที่เราได้คือเป็นอารมณ์สืบเนื่องมาจากคุณพ
1: ่
0: อ
4: คิดว่าใช่ค่ะ
0: แล้วทุกวันนี้มันยังมีหลงเหลือไหม
1: มีบ้างค่ะจริงๆคือไอ้เรื่องความเป็นบอสซี่เนี่ยมันยังไม่ได้หายสนิทซะทีเดียวอยู่กับเพื่อนที่มหาลัยก็ยังมีบ้างแต่ขอโทษนะเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรกับพวกเธอจริงๆแล้วพวกเธอแต่ว่านิสัยมันเป็นอย่างนี้เฉย
4: ๆก็พยายามแก้อยู่
1: พยายามแก้ก็ดูอยู่
3: คือเวลาที่กีวี่เดินเข้าไปเนี่ยบรรยากาศของเพื่อนมันจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ตอนประมาณปอต้นเลยค่ะจนถึงประมาณมปลาย
3: ค่ะ
1: คือ
3: เพราะว่าหน้าบึ้งไม่ยิ้มหรือยังไงคะ
1: ถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นมากแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่ยิ่งแบบว่าเป็น

0: เข้ามหาลัยอะค่ะวันรับน้องคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคืออยากคุยด้วยนะแต่ว่าแต่กลัวว่าแบบว่าจะโดนเหวี่ยงคือเหมือนละแพ้
1: นี่ขนาดพ่อหายไปหลายปีแล้วนะ
0: เหมือน
1: คนข้างเคียงมันยังอยู่นะคร
2: ับ
3: แต่สมัยเด็กๆก็มีนะ
4: สมัยแบบว่า
3: คือตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยบางทีเรานั่งกันอยู่ชิลๆแต่พ่อลงมาจากข้างบนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบ
0: ใช่
3: สำรวมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความเกรงโดยอัตโนมัติค่ะ
1: พี่เมย์ฮะใช่ใช่ใช่อยู่กับแม่แล้ว
3: มันจะแบบมีเหมือนบรรยากาศ
0: แต่ว่าคือพี่กุ้นอ่ะเขามีที่ลงคือหนูแต่เหมือนหนูไม่พอไม่มีที่ลงปุ๊บอ่ะมันออกมาเป็นอาการแบบกรี๊ดนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แบบว่าขัดใจก็คือกรี๊ดร้องไห้กรี๊ดอย่างเงี้ยเป็นหนักมาก
4: เป็นจนถึงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: เลิกสนิทน่าจะตอนประมาณม.ต้นนะคะ
4: แต่เราเป็นคนเก็บ
3: ค่ะ
4: เก็บจนมันเกิดเหตุหนึ่ง
3: ค่ะ
4: ที่ทำให้พ่อรู้ว่าแบบอ้าวลูกคิดกับเราอย่างนี
1: ้เกิดอะไรขึ้น
2: เหตุการณ์ไหนคะ
3: คือสมัย10ปีกว่าปีที่แล้วค่ะใช่คือธรรมก๊อต
1: รู้จักใช่
4: ไ
1: ห
4: มไม่รู้จักค่ะ
3: ธรรมก๊อตจิอ่ะ
4: มันคืออะไรเหรอคะ
3: เป็นเครื่องเล่นเลี้ยงสัตว์ในกลมๆอะค่ะแล้วคือมันเหมือนมันออกหลายเวอร์ชันแล้วหนูก็มีแล้วเวอร์ชันหนึ่งแล้วพอมีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3แล้วก็แบบก็ของใหม่ก็อยากได้อีกค่ะเราก็เลยพาพ่อไปดู
1: แล้วบอกว่ามันต่างกันนิดเดียวอะแล้วก็ของเราก็ยังเล่นได้อยู่เล่นเวอร์ชัน2ไปก่อนนะลูก
3: เวอร์ช
1: ั
3: น1
1: เล่นเวอร์ชัน1ไปก่อนนะลูกเวอร์ชัน2ยังไม่ซื้อ
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวค่อยดูให้แบบมันอะแดปต์ไปหลายเจนหน่อยไม่ใช่แบบซื้อติดๆกันเลยอันนี้ก็ค่ะอันนี้คือเวอร์2นะต่อไปเวอร์3
3: ก็โอเคก็เก็บไว้ไม่ซื้อก็ได้พอเวอร์3ออกแล้วก็พาพ่อไปที่ห้างอีกแบบพ่ออยากได้อ่ะอยากได้อีกอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่ามันก็นิดเดียวนะเขาพูดประโยคเดิมมันก็นิดเดียวมันก็ยังเล่นได้อยู่
1: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้แต่ว่ามันยังไม่มีผลพอมันยังต่างกันนิดเดียวเองจะรีบซื้อไปทำไมอ่ะโอเคนี่เวอร์ชัน3ใช่มั้ยรอไปก่อน
3: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้อ่ะเราก็ฟังไว้ผ่านไปแล้วก็เก็บไปอีกพอเวอร์ชั่น4ก็ลากพ่อไปอีกพ่อมันออกแล้วอยากได้คืออันนี้1ไป4แล้วนะ1ไป4แล้วดึงไปเลยพ่ออยากได้นี้เวอร์ชั่น4แล้วเนี่ยพ่อก็แบบใช้ประโยคเดิมพ่อรู้หนูอยากได้หนูก็ลั่น
4: ว่า
3: คือหนูนึกว่าหนูคิดในใจ
1: นี่พูดกันคุยกันทีหลังเนี่ยเค้ายังบอกนี่ทุกวันนี้ยังบอกไม่จริงหนูไม่ได้
3: ลั่นหนูลั่นว่า
0: พูด
3: สิรู้ว่าอยากได้ก็ซื้อให้สิโว้ยใช่คือหนูว่าคิดในใจแบบคือคิดจริงว่าก็รู้ว่าอยากได้อ่ะแล้วคุณไม่ต้อง2 3 4หรอวะไม่ได้ซื้อให้ล่ะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเหมือนวันนั้นลั่นพูดกับพ
4: ่
3: อ
4: แล้วพ
3: ่อก็ขำคือตอนแรกคือเขาเล่าให้หนูฟังว่าหนูแบบอึ้งไปว่าแบบอ้าวพูดแล้วลั่น
1: คือลงมือตัวเล็กๆ9ขวบ
4: ขอโทษ
1: ไอ้เราก็ขำไงเพราะพี่ก็เลยกอดหัวคิดดังนะลูกไม่คิดเอาวันรอบหัวเลย
4: แล้วไปใหญ่ได้ไหม
1: ไม่ได
4: ้
2: ต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์นะคะโดยเฉพาะที่กิวี่เล่าบอกว่าเพราะว่าพ่อเป็นแบบนี้ทำให้เขาไปแสดงกริยากับเพื่อนหรือว่าของเพนกวินที่ไปลงกับน้องอย่างเงี้ยค่ะมุมมองของอาจารย์ก่อนเลยค่ะมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ยังไงคะ
5: ถ้าเกิดว่าพ่อแม่อารมณ์ขึ้นเร็วนะคะลูกก็จะซึมซับการรับรู้อารมณ์ที่เร็วเกินไปคือไม่ใจเย็นรอที่จะฟังเพื่อนอาจจะกรี๊ดก่อนหรือว่าอย่างที่น้องโต้ตอบด้วยการกรี๊ดกลับเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าที่บ้านไม่ได้ชินกับการสื่อสารเวลาที่โกรธอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันว่าโกรธเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกอย่างนี้พอไม่เคยได้ฝึกการพูดคุยที่เป็นการแลกเปลี่ยนแบบใช้คำพูดเวลาที่เราทะเลาะกันนะคะลูกก็จะไม่ชินก็เลยแสดงออกมาด้วยการกรีดเพราะมันง่ายที่สุดมันก็คือพ่อเริ่มด้วยความก้าวร้าวลูกก็ตอบสนองด้วยความก้าวร้าวแต่เป็นคนละวิธีกันเด็กที่พ่อแม่ใจเย็นเนี่ยเขาก็จะถูกฝึกให้รับรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่ตอนนี้กำลังงอนนะเขาก็จะสามารถค่อยๆคามดาวลงได้แล้วก็ไม่ปล่อยออกมาเป็นการกรี๊ดอะค่ะ
4: พี่เมย์ฮะพี่เมย์รู้ตัวไหมครับว่า

0: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่เมย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีออร่าคล้ายๆกับครูเล็กมากพี่เมย์สังเกตไหมว่าเวลาคนคุยกับพี่เมย์ก็จะมีความเกรงความกล้ากล้ากลัวกลัวที่จะเข้าไปคุยกับพี
1: ่สังเกตแล้วเคยบอกกับตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วบอกตัวเองแบบเราจะไม่เหมือนแม่ต
0: ้
1: องไม่เหมือนต้องไม่เหมือนแบบคนต้องแบบกล้าที่จะคุยกับเรากล้าที่จะเข้ามาทักทายอะไรอย่างนี้แต่สรุปเหมือนทุกอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวแต่บางทีก็แบบบางทีมันก็นั่งคือไม่ได้เป็นคนหน้าดุหรืออะไรคือไม่มันจะให้ยิ้มตลอดเวลามันคนเหมือนคนบ้าก็เลยแบบก็นั่งเฉยๆแล้วมันถูกฝึกให้นั่งอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กมันก็อัตโนมัติคนก็เลยกลัวก็ต้องแบบเฮ้ยบอกตัวเองรีแลกซ์ไม่รีแลกซ์เลยปล่อยอะไรอย่างเงี้ยให้แบบคนไม่เกรงไม่กลัวใช่อ่ะแต่เราไม่ทำกับลูกนะลูกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่
0: อ๋อลูกไม่กลัวพี
1: ่ก็กลัวแต่กลัวแต่ว่าอันนี้พูดเข้าความตัวเองไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ดุที่สุดทั้งพ่อกับพ่อแม่ก็แม่ดุสุดใช่
0: แต่เราไม่ดุเท่าคุณยาย
1: ไม่ดุเท่าคุณยายเราก็เรียนรู้ว่าคุณยายทำอะไรกับเราที่เราไม่พอใจหรือเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ทำกับลูกแต่ไปทำกับสามีแทนไปลองที่สามีแทน
2: ถามอาจารย์นะคะว่าแล้วเราจะมีวิธีการละลายพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงอะคะสิ่งที่มันตกทอดมาจากคนในครอบครัวที่เราเห็นนะคะ
3: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะค่ะพ่อแม่รุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะจะนำเอาวิธีการเลี้ยงวิธีใหม่ๆก็คือทำให้ลูกมีความสุขที่สุดให้ความอบอุ่นแต่ว่าการที่จะต้องมีการลงโทษบ้างจะต้องมีการดุบ้างนะคะตักเตือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยังต้องจำเป็นอยู่ค่ะมันยากตรงที่ว่าพ่อแม่จะรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำอยู่อะเกิดปัญหาหรือว่าเป็นผลกับลูกยังไงถ้าเกิดว่าลูกเกรงเมื่อเจอเรานั่นก็แปลว่าเราต้องทำอะไรเราต้องมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ลูกไม่ไว้วางใจเราใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าลูกทำให้พ่อแม่เสียใจอยู่เสมอเราเองที่เป็นลูกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจารย์พูดถึงการกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นแบบนี้ทำให้ลูกรู้สึกตัวเกรงกดดันพี่ชมพูเองค่ะมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่น่าจะถูกจากกิจกรรมหนึ่งที่ทำกันในครอบครัวก็คือการไปดูหนังเชื่อไหมคะว่าหนังเรื่องนึงเปลี่ยนวิธีคิดของพี่ชมพูไปเลยติดตามจากละครค่ะ
4: ผมสวยเหมือนแม่เลย
5: เอาอันนี
4: ้หนูก็เหมือนกัน
6: คุณผู้ชมคิดว่าพวกเขาจะรู้ไหมครับว่า
4: แต่แป๊บนึงพี่หร
6: ือผมรักพวกเขามากแค่ไหนมันยากสำหรับผมมากเลยนะครับกับการที่มามีลูกตอนที่อายุเยอะแล้วด้วยความต่างความห่างของวัยหรือความที่ผมเป็นผู้ชายมันเลยทำให้ผมซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าภรรยาแต่รู้สึกว่ามันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินวันนี้พวกเราจะไปดูหนังกันครับหวังว่าวันนี้ครอบครัวของเราจะมีความสุขนะ
4: ไม่เอากีวี่กีวี่กีดแบบนี้หูแม่เกือบแตกเลยนะลูกใจเย็นๆสิลูกนะ
5: ก็พี่กวินนะสิทำเป็นไม่พอใจอ่ะให้แม่ทำผมให้ใหม่อยู่ได้อ่ะ
4: เดี๋ยวแม่หวีให้เสร็จแป๊บนึงแล้วก็มาหวีให้ลูกต่อแล้วนะใจเย็นๆนะลูก
5: จะแกล้งวี่ใช่ไหมล่ะก็จะแกล้งให้แม่ทำผมให้วี่ไม่ทันออกจากบ้านใช่ไหม
4: วี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะชอบใส่ความคนอื่นว่ะ
6: แม่ไปทำให้วี่เถอะ
4: โอเคค่ะ
6: เดี๋ยวพ่อดูให้กวินเอง
4: ได้ค่ะใจเย็น
6: มาเดี๋ยวพ่อทำให้
4: ลูกไม่เป็นไรพ่อแค่จะหวีผมให้ลูกเองนะลูกไม่มีอะไรหรอกเนาะงานพ่อเขาจะมาหวีผมให้ลูกไงไม่มีอะไรเลยลูกนะ
6: วินาทีนั้นผมรู้เลยว่าผมได้ทำร้ายจิตใจลูก

มามากแค่ไหนคุณผู้ชมเคยไหมครับตอนที่เด็กๆแล้วมีคนมารังแกคุณเวลาที่เราเดินสวนกับคนคนนั้นเราจะรู้สึกสะดุ้งเพราะกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราก็เพราะว่าจิตใต้สำนึกของเรา

0: ลูกสาวผมรู้สึกกับผมแบบนั้นหนังที่พวกเราไปดูวันนั้นหน้าหนังเป็นหนังผีครับแต่ว่าหนังเล่าเรื่องถึงผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งที่เขามีความตั้งใจทำสิ่งดีๆเพื่อครอบครัวของเขาโดยที่ไม่ฟังเสียงและความรู้สึกของลูกและก็เมียเลยจนสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแสนเศร้าแม่วินวี
1: ว่าไงจ๊ะพ่อ
0: รู้แล้วว่าที่ผ่านมาพ่อทำไม่ดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับลูก
2: ๆโอ้ยพ่อดูหนังแล้วอินมั้ง
1: เชื่อดี
0: พ่อรู้แล้วจริงๆนะว่าพ่อผิดมาตลอดพ่อเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งที่ดีมาตลอดเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งดีๆเพื่อทุกคนมาตลอดแล้วก็คิดว่าผลลัพธ์จะออกมาดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย
1: แม่เข้าใจพ่อนะ
0: พ่อรู้แล้วว่าทำไมวินจะผวาทุกครั้งที่พ่อเดินผ่านพ่อรู้แล้วว่าทำไมกีวีถึงกรีดร้องเรียกร้องความสนใจ
2: ไม่ได้
0: ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะพ่อ
2: พ่ออย่าดราม่าไปหน่อยเลยรู้ก็รู้ว่าดูหนังแล้วอินน่ะ
1: กีวีไม่เอาลูก
0: พ่อขอโทษ

0: เหมือนเลยไหม
1: เหมือนครับ
0: เหมือน
1: ประมาณนี้เลย
0: แล้วหนังเรื่องนั้นที่บ้านนี้ไปดูกันแล้วมันทําให้มีจุดเปลี่ยนของครอบครัวมันคืออะไรแล้วมันมี impact อะไรกับพี่บ้าง
1: เรื่องนี้ลัดดาแลนด์ก็คือว่ามีตัวละครหลักสองตัวก็คือพ่อบ้านสองบ้านเราเห็นความทุกข์ที่อยู่ในบ้านสองหลังเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องเอามันสองบ้านนะรวมกันถึงจะเท่าเราโอ้โหแล้วลูกที่อยู่บ้านนี้กับลูกที่อยู่บ้าน

0: อันนี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นลูกเราเขาก็คงไม่มีความสุขแบบในที่เราดูในหนังแล้วพอจบปั๊บเราก็เขาก็ออกมาถามแล้วก็บอกว่าเออพ่อคิดอะไรได้บางอย่างเดี๋ยวกลับบ้านไปคุยกันก็กลับบ้านไปแล้วก็คุยกันก็ขอโทษบอกเขาว่าพ่อเพิ่งเข้าใจว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออะไรบ้างจากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับจะอดทนต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วให้เวลากับลูกในการที่จะปรับตัวค่อยๆแก้ไขค่อยๆแก้นะลูกนะต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
1: แล้วช่วงเวลาที่ต้องข่มใจพ่อจะไม่โมโหนะไม่โมโหมันยากขนาดไหนอะคะแล้วมันใช้เวลานานขนาดไหน
0: เป็นปีครับเป็นปีคือหมายความว่าเรื่องมันจะเป็นเหมือนเดิมทุกวันไงแล้วมันจะเกิดขึ้นทุกวันช่วงแรกๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเดินลงมามั้งนึกไม่ได้แน่ว่าเหตุการณ์คืออะไรแต่มาเจอเขาทะเลาะกันอยู่เราก็เอาอีกแล้วไปเพนกวินกีวีขึ้นไปบนห้องลูกไปนั่งคุยกันให้แม่เขาฟังด้วยก็เข้าไปในห้องนอนพี่นี่แหละเข้าไปอ่ะเขาก็นั่งอยู่บนที่นอน2คนพี่บุ๋มก็นั่งอยู่อีกข้างนึงบนที่นอนพี่น่ะเลคเชอร์นานพี่บุ๋มก็จะแบบเอาหมอนมารองหลังเลยรอเลยส่วน2คนนี่เขาก็นั่งเราก็บอกอย่างนี้นะอย่างงี้นะเข้าใจไหมเนี่ยพอพูดไปไอ้นี่ก็จะเถียงกันอีกไอ้นี่มันน่ะไอ้นี่ก็เฮ้ยมันเราก็แบบไม่เอาสิลูกอย่าทะเลาะกันอย่าเถียงกันฟังนะแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยประมาณ2ชั่วโมง พอเสร็จโอเคอ่ะไปนอนซะก็ดึกเลยอ่ะเที่ยงคืนละมั้งอ่ะไปนอนพอเขาเดินออกไปพี่นั่งพื้นอยู่นะนั่งพื้นอยู่ปลายเตียงอ่ะนั่งพื้นอยู่พอเขาเดินออกไป2คนพี่ก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกให้ผมว่าเมื่อกี้แบบตอนมันทะเลาะกันเนี่ยอยากจะลุกโดดไปแล้วเตะก้านคอคือเชื่อป่ะคือภาพอ่ะภาพเห็นไปแล้วนะคือแบบสำเร็จไปในสมองแล้วแตกโอ้ย yes แต่สัจจะพูดออกจากปากไปแล้วว่าเราจะไม่โมโหจะไม่ลงโทษจะไม่ดุจะไม่อะไรอุ้ยอะแล้วพอเขาเดินจากห้องไปโอ้โหวันนั้นคือวันที่พี่มีความรู้สึกเราชนะเราชนะอารมณ์ตัวเองมึงเจ๋งมากไอ้ผู้แล้วก็บอกพี่บุ๋มบอกว่าเมื่อกี้แบบคุยโกรธมากโมโหมากขนาดเรียกออกมามึงยังทะเลาะกันอีกอ่ะยังเถียงกันอีกอ่ะอ๋อได้ใจใช่ไหมพ่อบอกจะไม่ตีเลยแบบไม่กลัวเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่กล้าไงอ๋อนี่พอใช้ไหมอ่อนอ๋อได้ใจแต่ไม่เป็นไรเราตั้งใจแล้วพอก็เดินไปก็บอกกับพี่บุ๋มพี่บุ๋มบอกดีแล้วดีแล้วที่ไม่ทำเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วมันก็จะไม่ trust แล้วนั่นคือวันแรกๆที่แบบโอ้โหเวลามันปี๊ดขึ้นมานี่แบบต้องกินยาแก้ปวดอ่ะ
2: เคยมีเอะใจไหมว่าพ่อเปลี่ยนไม่ได้หรอ
3: มีค่ะมีก็มีอยู่หลายตอนอยู่ที่แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบอย่างเงี้ยฉันดูเธออยู่นะแต่จริงๆคือฉันผิดนะแต่ฉันก็ดูเธออยู่นะว่าเธอจะปีนหรือเปล่าก็จะแบบอ้าวอ่ะวิปกติก็เป็นนี่ปกติแบบโดดมาตีแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ไม่เป็น
1: รอด
2: รอด
3: ค่ะ
1: ค่ะแล้วหลังจากที่พ่อเปลี่ยนไปอะค่ะบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงคะ
4: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมาก
3: แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะ
4: ใช่ค่ะมันค่อยๆเปลี่ยน
3: เป็นปีค่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: กว่าจะแบบหายที่เขายกมืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็นานอยู่ค่ะ
2: อยากจะถามคือมีคุณพ่อที่พูดง่ายๆว่าตอนแรกหัวโบราณใช้ความเดิมจากที่ถูกเลี้ยงมาคือรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีสุดท้ายก็มาเปลี่ยนตอนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเปลี่ยนตัวเองแบบชัดเจนตอนนั้นที่หนูพูดตอนแรกว่าพ่อไม่ใช่เซฟโซนขอถามของทั้งบ้านตอนนี้ไหมว่า ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นขนาดไหน
4: มากมากเลยค่ะรู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
1: ่ถามคุณพ่อบ้างค่ะรู้สึกยังไงคะว่าจากการเปลี่ยนของเราอะค่ะมันคือได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพราะว่าพี่ชมพูจะบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราทำดีผลลัพธ์ต้องดีถ้าผลลัพธ์ไม่ดีแสดงว่าวิธีการผิดแต่วันนี้เจอวิธีการที่ถูกต้องแล้วลูกก็บอกว่ามีความสุขมาก
0: ครับ
1: พ่อรู้สึกยังไงคะ
0: ดีใจมากครับคือดีใจกับทุกคนกับตัวเองด้วยกับลูกด้วยกับพี่บุ๋มด้วยนะฮะคือว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนพยายามหาคำตอบเนี้ยทุกบ้านแหละทุกๆสเตจของชีวิตที่เราเปลี่ยนจากสเตจที่แล้วมาเป็นสเตจนี้เราจะฉลาดเราจะอยู่เส้นสมมติว่าเราอายุ10ขวบมา20พอเราอายุ18 19เราเริ่มเก่งในอายุ10ถึง20ละแต่พอเราอัพขึ้นไปจาก20ไป21แล้วก็ขึ้นอยู่21ถึง30ช่วงแรกเราจะโง่สำหรับสเตจใหม่เสมอแล้วเราก็จะต้องไปหาคำตอบไปหาคำตอบถ้าเราโชคดีหาคำตอบได้เจอหรือมีผู้ใหญ่ที่แนะนำดีๆเราก็คงจะง่ายขึ้นแต่พี่เนี่ยคุณแม่เสียตั้งแต่อายุแค่25นะครับเราก็จริงๆตั้งแต่อายุ15เนี่ยออกจากบ้านมาเล่นดนตรีแล้วก็เหมือนกับดูแลตัวเองบางทีมันก็เก็บอะไรมาผิดๆถูกๆไม่ค่อยรู้หรอกจนกระทั่งพอมามีแฟนเป็นแฟนพี่บุ๋มคบกันไปก็มีปัญหาขัดแย้งอารมณ์วัยรุ่นนะพอมาแต่งงานมันก็เริ่มเนี่ยเปลี่ยนสเตจอีกละพอมีลูกมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีมันมีความสุขทุกคนมีความสุขไม่ใช่เฉพาะฉันด้วยไม่ใช่เฉพาะลูกฉันด้วยคนอื่นๆด้วยใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราเราอยากจะทำสิ่งที่มันถูกต้องและทำให้เขาไม่ซวยไปกับความประพฤติหรือความคิดของเราพอวันหนึ่งที่เราหาเจอเนี่ยพี่ไล่กลับไปขอโทษแล้วก็เปลี่ยนตัวเองกับคนอื่นๆที่เราเคยทำผิดกับเขาไว้ด้วยความภาคภูมิใจ
2: แต่ดีเนาะที่เรารู้ตัวเร็วแล้วมันมีตัวช่วยที่ทำให้เราคลิกได้เร็วและต่อจากนี้ก็จะมีแต่ความสุขแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้เขามีความรักให้กันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหละต่อให้ช่วงพ่อดุลูกก็รักพ่อคือครอบครัวอบอุ่นเลยแต่อาจจะแค่อารมณ์แต่พอปรับได้คือต่อจากนี้ก็มีแต่ความสุขไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับพี่เมย์ฮะเป็นยังไงครับหลังจากที่ฟังเรื่องราวของครอบครัวพี่ชมพูมาตอนนี
5: ้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีผู้ใหญ่อย่างนี้ที่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรผิดแล้วพยายามจะแก้ไขเพราะว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็จะแบบว่าเราไม่ผิดเราผู้ใหญ่กว่าเรารู้ดีที่สุดอันนี้ฮะแล้วก็มันก็จะมีแต่พังทลายถ้าเราโตพอหรือว่าเราเก่งพอเราเจ๋งจริงเราต้องมองตัวเองแล้วยอมรับตัวเองว่ายอมรับความจริงว่าเราไม่ได้เพอร์เฟคที่สุดทุกคนจะสามารถรักกันได
2: ้
5: ค่ะ
2: ครับดร.ล่ะครับเป็นไงครับฟังมาทั้งวันแล้ว
6: ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้ฟังเคสตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วเอาไปแชร์ให้นิสิตที่คณะได้อีกอะค่ะว่าทุกคนมีพัฒนาการจริงๆคือทุกคนเรียนรู้แล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเริ่มที่กรอบ10ถึง20 20ถึง30เราจะเป็นมือสมัครเล่นในช่วงวัยนั้นๆในช่วงชีวิตนั้นๆก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกช่วงหนึ่งที่เราโตขึ้นเก่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเราโตขึ้นเรื่องนึงเก่งขึ้นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็ต้องมีอะไรที่เรายังต้องเรียนรู้มันเหมือนกับเราไม่หยุดนิ่งที่จะรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นนะคะดีใจมากๆ
1: เราเองได้ฟังเรื่องราวของพี่ชมพูกับน้องๆยังรู้สึกมีความสุขไปด้วยนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็การยอมเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแล้ววันนี้เนื่องในโอกาสพิเศษค่ะเรามีสิ่งที่มีความหมายมากๆสำหรับครอบครัววัฒนจังเพลงนี้วันนี้ลูกสาวสองคนอยากจะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ

0: ติเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่จากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
1: รู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม่
2: ขอบพระคุณทั้ง3ท่านมาก
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วก็ต้องนี่ด้วยขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะเรากลับมาเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: พูดเป็นไงครับฟังน้องร้องเพลง
0: เมื่อกี้ไม่บอกพี่อ
3: ่
0: ะ
3: ว่าจะเซอร์ไพรส์
0: พี่เอากีตาร์มาเล่นขอบคุณมาก
4: คุณแม่เคยฟังลูกร้องเพลงไหม
5: ครับเคยค่ะ
4: ร้องไหมวันนี้
0: เพราะ
5: เกือบขึ้นไม่ทัน
4: ซ้อมนานไหมลูก
3: อู้ว้าว
5: คือก็หนูว่าร้องได้อยู่ค่ะแต่ไม่แม่นเนื้อ
4: แล้วปกติลูกเคยร้องให้พี่ป่ะไม่เคยนี่ครั้งแรกเลย
0: ถึงร้องให้พี่ยังไม่เคยร้องเล่นกันเองอ่ะมี
4: แต่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เขาร้องให้พี่แบบเซอร์ไพรส์เมื่อกี้หน้าเหวอเหมือนกันนะเราอ่ะเมื่อกี้
5: น้องสอง
3: อ
5: ยาก
3: รีแลกซ์กงกิ๊กคือน้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อคือพญามัจจุราชของบ้านคือขนาดนั้น
0: เขาทะเลาะกันหรือทำอะไรอยู่แต่พ่อเดินมาปั๊บเงียบหยุดทุกอย่างหยุด
4: แล้วทุกวันนี
0: ้ฮะ
4: ทุกวันนี
0: ้มืดเจอ
5: ว
0: ัน
5: น
0: ี้
5: ไม่ทะเลาะ
4: ไม่เงียบแล้ว
6: แล้วบ้านที่มีใครเป็นพยามัจจุราช
4: ยังกล้าถามอีกหรอหมอขนาดนี้ยังกล้าถามอีกว่าใครเป็นพยามัจจุราชในบ้าน
5: ขอพี่เมียถ้าวันนี้กลับไปคุณยายได้ดูเทปนี้
7: คุณตายแล้วอย่าให้ดูเลยค่ะ
5: อยากจะไว้ใจบ้าง
0: ได้โปรดไว้ชีวิตพี
7: ่แต่แม่คุณแม่ดีขึ้นคุณแม่ไม่ใช่ดีขึ้นตัดแต่คุณแม่คือเห็นว่าเราเมื่อก่อนเราเกรงตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเข้าถึงแล้วจับแต่ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเฟรนด์ลี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มอยู่กับแม่แล้วหายใจได้ เปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เป็นครูแล้วก็ดูแลเด็กคนอื่นแล้วคุณแม่อาจจะเห็นจากเด็กคนอื่นแล้วก็เลยแบบอาจจะลงโทษกับลูกไปเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บรรยากาศมันก็หายตึงเครียดนิดนึงค่ะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซตตี้โบ
2: PEA
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยขจาวต้นไม้ประจำจังหวัดลำปางขจาวเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏในตำนานเล่ากันมาว่าชาวลัวชื่อลัวอ้ายก่อนได้นำกิ่งขจาวใช้เป็นไม้คานหาบกระบอกน้ำผึ้งมะพร้าวและมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาประทับณสถานที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดพระธาตุลำปางหลวงจากนั้นได้อธิษฐานนำปลายไม้ขจาวปักลงในดินไม่นานเกิดแตกกิ่งก้านสาขาเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งด้วยความเชื่อว่าขจาวเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีประโยชน์และสรรพคุณทางยาจึงนำมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขจาวมีชื่อเรียกตามภาคและจังหวัดต่างๆเช่นภาคกลางเรียกว่ากระเจากระเฉาภาคใต้เรียกว่ากระเจาะขจาวจังหวัดนครพนมเรียกว่าภูขาวจังหวัดนครราชสีมาเรียกว่ามหาเหนียวจังหวัดเชียงรายอุดรธานีและชัยภูมิเรียกว่าหางขาวเป็นต้นต้นขจาวเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เปลือกสีน้ำตาลอมเทาใบรูปหรี่ป้อมโคนใบมนหรือป้านปลายใบเรียวแหลมออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมผลเป็นรูปโล่แบนมีปีกบางล้อมรอบบริเวณปีกมีลายเส้นออกเป็นรัศมีโดยรอบขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดขึ้นในดินทุกชนิดต้องการน้ำปานกลางทนแล้งมีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยต้นขจาวเป็นไม้เนื้อแข็งมีเปลือกหุ้มต้นที่เหนียวมากมีกลิ่นเหม็นเขียวนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นปลูกให้ร่มเงาทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆทำพันท้ายปืนเปลือกใช้ทำกระดาษทุบทำเป็นเชือกหยาบๆและยังใช้เป็นยาแก้ปวดตามข้อรักษาโรคเรื้อนสุนัขใบซึ่งมีกลิ่นฉุนและมีความร้อนช่วยป้องกันตัวไรในสัตว์เลี้ยง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องสัตว์ช่วยไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณนั้นสามารถเอาตัวรอดไปได้ไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: ป๊อปยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าผมสนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของพื้นแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได้
3: ทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเรา

0: ไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดารนะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับ
1: เมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

ร่องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคนึงนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 ซมมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของกล้องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี้เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็อยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งนึงแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราจะสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือว่าหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลุดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านล่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

ราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหว

0: สูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไปอาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงักสองเกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบอยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับ
2: ในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปอยู่สู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณและให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึง เส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่จะเกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

0: การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คะแนนด้วยสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุเนี่ยครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเท่าที่คะเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่บริเวณหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองเห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดหลบนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศฤดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมิน

0: สถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
1: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้นก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
0: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเรานะครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริ่มๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการข้ามได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการสาธิตนะครับการข้ามน้ำที่มีความลึกของน้ำมากกว่าที่รถยนต์เราจะขับข้ามผ่านไปได้ครับ

ันนี้เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทําให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทำได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโลปแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาถ้าเรามีลอกไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหาแนวดึงเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตลิ่งครับ

บทสรุปของการเดินทางโดยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนอง

0: ของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Why Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งดี
1: ไปแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่ไม่เยอะมากเน
2: ี่
0: ยน่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะ
3: มาถือว่ามือนะครับผมครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
4: ผมนิพนธ์เจมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอครับผมครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
4: า
0: ะ
4: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอทำไมครับแปลก
4: ไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
4: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
4: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋าหรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นพาดผ้าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
4: ่
0: ะ
4: ใช่ใช
0: ่ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมาก
4: ครับ
0: จะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
4: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
4: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
4: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
4: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้
4: ใช่
0: แต่ว่านี้วันนี้ง่ายแน่นอน
4: ช
0: ับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
4: ใช่
0: แล้วในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
4: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ 1.70 มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็ 1.70 2ตัวแล้วก็ 1.50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซน
0: โอเค
4: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
4: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
4: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับพี่เอกครับไม้เส้นๆอย่างเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
4: อันนี้มัน2เมตร40เลยคร
0: ับ มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัทเอาท์ใช
4: ่
0: ไหม
4: ใช่
0: ว่าเป็นโครงคัทเอาท์ก็2เมตร40อ
4: ่
0: ะ
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดแม้70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
0: นะฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
4: ่
0: ะ
2: แต่ว่าคนนึงจะต้องได้กี่เส้นคะนี่ไหม
4: 3เส้น
0: ประมาณ3เส้น
4: 3เส้นครับ
2: โอเค
0: เมตร7เมตร7เมตร5
4: ถูกต้อง
0: 40 40
4: 2ตัวครับ
0: โอเคว
4: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่

0: ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวาครับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
1: ทำไม
0: เราจะมองไม่เห็นเส้น
1: เ
0: พราะเดี๋ยวใบเลื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
1: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
0: ได
1: ้บาลานซ์
0: ตรงไหนก็ได
1: ้ตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อย

0: ี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกำไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
1: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
0: ใช่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะตัด40มี2ตัวนะครับ
1: อย่าลืมนะเส้นที่สองอยู่ฝั่งไหน
0: อยู่ฝั่งขวาน
1: ะเออ
0: ให้ก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
1: เซฟ
0: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงมาครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละแล้วเดี๋ยวอีกตัวที่ก็มาทาบเลยก็ต้องวัด
1: เก่งมากครับเก่งมาก
0: ไว้เลย
2: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อย
3: ๆก็ดีค่ะมีความรู้ดีเป็นกันเองมากมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าจะได้ไปวางของอะไรด้วยก็โอเคดีมากค่ะ

0: ีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่ปลดลงมาแล้วบ่อยโอ้ยแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้ก็คือทุกคนตัดเป็นชิ้นชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่เอกครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10
2: เซน
1: ใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกป่ะ
2: แบบเส้นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: ต่อไปเราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส้น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี่ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วก็ถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลัก2ชิ้นประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวทอง
2: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช่ม
1: ั้ยใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70เนี่ยเราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับ
3: เ
1: มตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: เรา
1: ก็วัดจากข้างบนลงมาตัวที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี่ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
2: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
1: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
2: งงไหมฮะ
1: งงไหมครับ
3: พอสุดยอด
1: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี้ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
2: ก็คือทำเจ้าตัวนี้เป็นหลักแหละ
1: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
2: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
2: ถ้ามือมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองๆเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี้

0: ใช่
1: ก็ตั้งสติดีๆครับอันนี้คือพูดจริง
0: ด้วยแล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
2: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทากันให้เรียบร้อยก่อน
1: ตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาเจาะครับ
2: มาได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทําง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนค่ะ
0: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสําหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทําได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
1: เดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
2: ใช่ครับ
1: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
2: ครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงครับพี
2: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
1: ้
2: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันหนึ่งมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
2: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
1: ้หมุนได้เลยมันจะหมุนได้เลยนะ
0: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
1: ใช่
0: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
1: ้ใช่
0: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
1: แต่ไม่ได้หมุนซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
0: ก็ได้ก็จอดรูดี
1: ไม่ควร
2: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีจอดก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
2: ี่ใช่อันนี้เราก็จอดทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
2: ใช่ครับเอาตัวนี้
1: เจาะนำนะ
2: เอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
1: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูเนี่ยจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่างนี
2: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับเป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ
1: ฝังหัวสกู
2: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ
1: คร
2: ับตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับจะเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
2: ใช่
1: ต
2: ั
1: วใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
2: ใช่ครับ
1: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มาเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
2: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
2: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แล้วแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่
0: เป็นต่างๆที่ต้องเจาะนะฮะต่อไปก็คือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: การประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช่
0: ตัวสกรูได้แค่ยึดตัวที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่าย
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์มากขึ้นก็ว่ากัน
2: ใช่
1: เบสิก
0: เบส
1: ิ
0: กเบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัว

0: ตัวกลางเนี่ยเรายึดเกลียวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกลียวปล่อยไปเนี่ยให้เกลียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้จะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
1: โอเค
2: ก็จบ
1: เกลียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านไม่รู้เผื่อทางคนที่นี่ไม่รู้ครับเกลียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
0: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: สกรู
0: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
1: ครับ
0: เราก็เจาะตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
1: ็ให้ไป
0: ลงให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
1: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
0: บางทีมันเลื่อนตกเลื่อนลงถูกต้อง
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
1: คู่นี้ก่อนนะ
0: คู่นี้ก่อนแล้วพอเดี๋ยวพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
1: ครับโอเค
2: โอเค
0: เอาเลยละ
1: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: มันคือเจาะลงกับปั่นขึ้นนะมันมีตัวแก๊กๆอยู่ไอ้ตรงแน่มันจะมีตัวที่กดสองข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดจอสว่างนะคุณไม่กดถอยหลังเนี่ยยังไงมันไม่ลงมันก็จะไหม้นะ
1: เฮ้ยพี่อย่าเพิ่งนี่พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
2: หาข้างเดียวก่อน
3: มันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอ
2: ตั้ง
3: ถ้าจับตั้งเนี่ยทิปมันต้องมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหมอ่ะ
3: ดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงไม่เบี้ยวแอบดันเข้ามาได้เลยปุ๊บ
2: เอาเลยนะ
3: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
1: อ้าวแน่นปาก
4: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนทุกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
2: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตะขอนะฮะก็คือจะแขวนเหมือนนู่นนี่กระป๋องกระเป๋า
1: ใช่
0: ได้เลย
1: ได้หลายอย่างเลย
2: เมื่อกี้เราติดเดือยกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่เราฝังเดือยก็คือปิดหัวน็อตเรียบร้อยหมดแล้ว
0: ครับ
1: อันนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมายึดแล้วก็แขวนเสื้อหมวกกระเป๋าได้หมด
0: คือในตะขอเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบแหละแล้วแต่คุณอยากได้แบบไหนเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็เอาแบบเบสิกมาให้ดูเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็ติดวิธีการติดก็ยังไง
1: อ่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นตะขอตัว L นะครับเวลาเราไปซื้อมันจะมองเหมือนตัว L นะครับถ้าเป็นตะขอแบบคล้ายๆขอไข่เนี่ยมันจะเกี่ยวเสื้อเวลาเราแขวนอ่ะถ้าใช้เป็นตัว L จะดีกว่า
0: ขอไข่
1: ใช่มันจะงอแบบนี้ครับจะขอ
2: ที่มันเป็น
0: คร
2: ับ
0: ครับ
2: เป็นพุกเลยของ
1: ใช่อย่างนั้น
0: ก็เลยเป็นแบบนี้
1: มันออก
0: ง่ายหน่อย
1: ง่ายกว่าแล้วเราแฝงพวงกุญแจแฝงหมวกก็ง่ายด้วย
0: เข้าใจ
1: แต่ถ้าเราไปหมุนเลงเนี่ยมันยาก
0: เออใช่
1: ให้เจาะนำก่อน
0: ข้อตึงเลย
1: ครับเจาะนำไปก่อนเลยเอาตำแหน่งไหนเราก็เจาะไปเลยแล้วแต่เราเลยบางคนเนี่ยเดี๋ยวไปเสริมตรงนี้ก็ได้นะคนที่ทำเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็เอาตัวนี้หมุนเข้าไปเลยครับพอเจาะ

0: นำก็หมุน
1: อ๋อก็ใช้มือหมุนอย่างนี้เลยใช่ไหม
2: คือหมายความว่าถ้าเกิดมาร์กแล้วเอาไอ้นี่เจาะเข้าไปเลยอ่ะตึงแน่ข้อ
0: ใช่เราจะหมุนยาก
2: เจาะนำซะก่อนเน
0: า
2: ะ
0: เจาะนำก่อนจะหมุน
2: วิธีการเจาะนำก็เหมือนเดิมเลยก็คืออย่าไปเจาะสุดอย่าไปเจาะลึกมากเจาะนิดเดียวให้มันเข้าไปแล้วมันจะตัวเกลียวมันจะได้เข้าไปกินเนื้อไม้แล้วก็แน่นดี
0: มันจะรัดเกลียวได้ดี
2: พูดไปพูดมานี่พี่เอหมุนจะเสร็จแล้วเนี่ย
0: ถ้าเรารู้สึกความตึงมากก็ใช้ครีมก็ได้ครีมบีบ
1: ก็จะแน่นเลย
2: คือไอ้ตอนแรกๆคงยังไม่ตึงหรอกแต่ว่าพอสเต็ปท้ายๆเนาะ
0: ตึงแน
2: ่เอาครีมมัน
0: ครีม
2: หนีบแล้วก็หมุนแน่นซะหน่อยก็ดีแล้วก็ตั้งให้มันฉากเนาะ
0: ใช
2: ่ตั้งให้มันฉากซะตึง
1: อันนี้เราเกียร์3อันใช่ไหมคะ
0: 3 อัน
2: แต่แล้วแต่ดีไซน์นะ
1: ถ้าเราอยากแขวนเยอะกว่านี้ได้ไหมหรือว่าเรื่องน้ำหนักเรื่องการรับแรงอะไรของมันอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อได้ครับเพราะตัวเนี้ยมันออกแบบมาให้เข้ามุมนะจริงๆแล้วมันก็จะพิงกับด้านมุมด้านในด้วย
1: ใช่ๆ
0: มันก็จะช่วยด้วยแต่ถ้าลอยตัวบางทีมันอาจจะมีโยกบ้าง
1: ครับ
0: ครับ

0: ชอบเขาเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเนี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกเลยมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยครับที่มาช่วยความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเคหะนี่ก็เรียกว่าได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อย
2: ๆก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
3: อมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะแบกต้นไม้ประจำจังหวัดสระบุรีตะแบกเป็นพันไม้ในป่าเบญจพรรณชื้นป่าดงดิบชุ่มชื้นป่าน้ำท่วมตามท้องนาสูงจากระดับน้ำทะเล 20-300 เมตรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตรมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่นเช่นที่ราบอยู่และตราดเรียกตะแบกไข่นครราชสีมาเรียกตะแบกนาลำปางเรียกเปื้อยต้องเปื่อยนาภาคใต้ที่ยะลาปัตตานีเรียกบางอตมะกอส่วนที่นราธิวาสเรียกบางอยามูตะแบกมีโคนต้นเป็นภูพรเปลือกเรียบเป็นมันสีเทาอมขาวหรือเทาอ่อนมีรอยแผลเป็นดวงตลอดลำต้นคือแตกล่อนเป็นหลุมตื้นใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยแผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอกกว้าง 5-8 เซนติเมตรยาว 12-20 เซนติเมตรปลายใบมนเป็นติ่งแหลมเล็กโคนใบสอบมนขอบใบม้วนขึ้นใบอ่อนสีออกแดงตะแบกจะออกดอกในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนออกดอกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่งดอกตูมรูปคล้ายลูกข่างมีจุกสั้นๆที่ยอดกลีบเลี้ยงมีสันนูนพาดตามยาวมีกลีบดอก6กลีบดอกตะแบกเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-3.6 เซนติเมตรมีเกสรตัวผู้จำนวนมากดอกมีสีม่วงอมชมพูแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวผลมีลักษณะเป็นรูปหรี่หรือรูปไข่มีขนาดยาวประมาณ 1.3-1.7 เซนติเมตรกว้าง 0.8-1 เซนติเมตรผลเมื่อแก่จะแตกออกเป็น6ซีกเมล็ดมีขนาดเล็กมีปีกโค้งทางด้านบน1ปีกขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดต้นตะแบกมีประโยชน์สำหรับใช้เป็นยาเปลือกใช้ปรุงเป็นยาแก้บิดท้องร่วงลงแดงแก้ถูกยาพิษและมูกเลือดรากต้มเป็นยาแก้ปวดเมื่อมีไข้
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยค่ะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: อ๋อมีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างมันจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ๋อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจไว้อย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยัน